0: ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เกียจอ่ะ
1: ขี้เกียจจัด
0: ขี้เกียจฟังเพลงแล้ว
1: ทำไมขี้เกียจฟังเพลงอย่าบอกนะว่าเราหนีไปไหนอีกอ่ะ
0: น้องกาแฟก็ชอบพูดเรื่องจริงอ่ะ
1: พูดเรื่องจริงเนี่ยโอ้ยเห็นรูปอันเนี้ย
0: เป็นไงบ้าง
1: เอออ
0: ันนี้คือโปรไฟล์ใหม
1: ่นี่โปรไฟล์ใหม่นะ
0: อันนี้โปรไฟล์ใหม
1: ่ไม่แล้วชุดเนี้ยคือมันเป็นชุดอะไรอ่ะ
0: คือเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวฉันพี่จะมาเล่าให้ฟัง
1: โอเค
0: โอเคนะพร้อมน้องกาแฟพร้อมทักทายหรือเปล่า
1: พร้อม
0: พร้อมทักทายจ้าพร้อมทักทายเดี๋ยวเอาภาพนี้ออกก่อนฮะอ๋อโอเคพร้อม3 2 1อ้าวลืมเปิดหน้า3 2 1ไป
1: สวัสดีครับ
0: ลืมเปิดไมค์โอเคเปิดไมค์ก่อน
1: โอเค
0: ไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
0: เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่10
1: วันที่6
0: วันที่6เลขาชอบ
1: ตามลำดับสลับ
0: 6 ตุลาคม 2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทราวัฒน์ครับ
1: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดนุนันชวนอยู่ครับนี่หลังจาก
0: กาแฟ
1: เขาเรียกว่าเข้าสู่งบประมาณใหม่เนี่ยงบ2570
0: เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม
1: ่เวอร์ชันใหม่เหรอใหม่ตรงไหนอะ
0: คือเวอร์ชันใหม่ที่แบบว่าเป็นเวอร์ชันที่เหนื่อยเริ่มมากขึ้น
1: เหนื่อยคือภาระหน้าที่เราเยอะขึ้นเหรอหรือไง
0: คุณฟังเหนื่อยขึ้นค่ะ เหนื่อยเพราะว่าดีเจจัดมั่งไม่จัดมั่ง
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ทำไมน้องกาแฟพูดอย่างนี้ล่ะ
1: เพราะว่าบางทีดีเจก็แบบว่ามัวแต่ไปขายทุเรียนทอดไง
0: เราก็ชอบเอาความจริงมาพูด
1: เมื่อวานนี้ไปขายที่ไหนพูดสิ
0: เมื่อวานนี้ไปขายอะไรที่ไหนเล่าน้องกาแฟ
1: ไม่ได้ไปขายนะไปราชการใช่ไหม
0: ไปนิดนึง
1: ไปนิดนึง
0: ไปนิดนึง
1: แต่เห็นอยู่
0: จริงเหรอ
1: เห็นอยู
0: ่โอเค
1: เห็นอยู่
0: อ้าวคุณผู้ฟังวันนี้เรามีภาพหน้าปกใหม่น้องกาแฟเห็นแล้วยัง
1: คือเห็นแล้วแหละแต่ว่าจะถามอยู่ตั้งนานไม่ได้คือไม่ได
0: ้อะไรยังไงใช่ไหมปกติเรามีกันอยู่3คนใช่ป่ะล่ะ
1: ปกติเนี่ยมีอยู่3คน
0: ก็คือดีเจนุ่นดีเจกาแฟแล้วก็ดีเจสอน
1: ใช่
0: แต่ทำไมมีดีเจหน้าใหม่เข้ามาล่ะ
1: นั่นน่ะสิหรือว่าดีเจสอนจะต้องอำลาหน้าจอแล้วหรือไง
0: ส่วนหนึ่ง คุณผู้ฟังนี่มาภาพปกหน้าใหม่คือจะมาอธิบายให้ฟังแบบชัดๆใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93
1: เข้ามาดู
0: เข้ามาในเพจ Facebook แล้วพิมพ์คำว่า
1: เสียงจากทหารเรือ
0: นี่เลยทางด้านซ้ายมือสุดของเราก็คือ
1: DJ สอน
0: DJ สอนถัดมาคือ
1: DJ นุ่น
0: และต่อมาคือ
1: DJ กาแฟ
0: และสุดท้ายคือ
1: DJ
0: น้องเอิร์ก
1: น้องเอิร์กเหรอ
0: กาแฟเคยเห็นหน้าหรือยัง
1: ยังเลยอ่ะเคยเห็นแต่ในรูปไงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นในรูปเนี่ย
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: แล้วน้องกาแฟดูซิว่าคือดีเจนุ่นกับดีเจสอนน่ะแต่งชุดเหมือนกันหรือเปล่า
1: เออ
0: เป็นอะไร
1: เป็นกระโปรง
0: เป็นหญิงแท้คือภาพเนี
1: ้ยเดี๋ยวดิเราต้องเป็นกางเกงสิ
0: จะเป็นกางเกงได้ไงอ่ะ
1: เอ้า
0: ก็พี่อ่ะให้กราฟิกทำ
1: เข้าใจแต่ว่าเห็นพี่เห็นนี่ไหม
0: เห็นอะไร
1: ผู้ชายเนี่ย
0: เออ
1: เขาจะมีขานะ
0: ผู้ชายก็มีขาทุกคน
1: แล้วผู้หญิงลอยทำไมอ่ะ
0: ก็เหมือน
1: ขาไปไหนอ่ะ
0: เหมือนกระสือเนาะ
1: ก็ใช่อ่ะจริ
0: งก็เห็นกระสือวะ
1: เออก็เพิ่งเห็นว่า
0: เออ
1: กราฟิกลืมขา
0: คือ
1: เนี่ย
0: คือดีเจสองก็จัดการและบอกว่าฉันคือคนค่ะไม่ใช่กระสือ
1: ก็ดูสิเออ
0: เหมือนมีรอยแต่หัวมา
1: เออเล่นดีเจนุ่นอ่ะแล้วแขนหายไปข้างนึงอ่ะคือยังไง
0: คือเอาเรื่องเอาทีละเรื่องนะ
1: เอออ่
0: ะคือพี่ก็โทรไปบอกกราฟิกคือให้กราฟิกอะดูเลยว่าใครคือหญิงใครคือชาย
1: โอเค
0: แล้วก็ให้จัดการเลยเนาะแล้วเขาบอกแล้วก็ดีเจสอนถามว่าเอ้าแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงดีเจสอนถึงแต่งกระโปรงล่ะเอ้าพี่ผมเห็นว่าพี่อะสวยที่สุดแล้วอะแล้วก็บอกคือน้องถ้าถามว่าน้องทำตอนกี่โมง
1: ตอนกี่โมงอ่ะ
0: น้องก็น้องบอกน้องเริ่มทำตอน3ทุ่ม
1: ตอน3ทุ่ม
0: คือน้องไปดื่มไปดริ้งมา
1: ไปดริ้งมาก่อนโอเค
0: น้องก็เลยตามว่าอ้าวแล้วไม่น้องเห็นพี่เป็นผู้หญิงอ่ะบอกว่าคือน้องก็บอกว่าน้องอ่ะเห็นพี่สอนอ่ะเป็นผู้หญิงมาตลอดในชีวิต
1: จริงเหรอ
0: จริงแล้วก็เลยแต่งชุดนี้มาแล้วถามว่าน้องทำไมถึงพี่กับพี่นุ่นไม่มีขาล่ะ
1: เออไม่มีขา
0: ก็บอกว่าอ๋อก็คือแบบว่าผมจินตนาการว่าพี่อ่ะลอยมาแบบนี
1: ้อ๋อลอยมา
0: แบบนี้
1: คือแสดงว่าในสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นจิตปรุงแต่ง
0: จิตปรุงแต่ง
1: แล้วก็เห็นในช่วงที่ว่าเราเหมือนเรานอนหลับอยู่อะ
0: ใ ช่
1: แล้วเราเห็นเหมือนว่าลอยมาลอยไปลอยมา
0: ลอยไปลอยมา
1: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่ลอยไปคือว่าเอ๊ะลอยไปลอยมา
1: แปลกๆไหม
0: ทำไมถึงลอยไปลอยมาน้องเอาน้องเอาอะไรเป็นมาเป็นแบบตัวอย่างบอกว่าทีหยดหรือเปล่า
1: ทีหยด
0: น้องเอาภาพยนตร์ทีหยดมาเป็นตัวอย่างของพี่หรือเปล่า
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: น้องก็บอกว่าอ๋อเปล่าไม่ใช่
1: เอาเรื่องจากเรื่อง
0: ก็แล้วก็เลยบอกว่าน้องเอามาจากบ้านผีสิง
1: อย่าบอกนะว่าเป็นผีกระสื
0: ออาจจะมีแนวโน้ม
1: หรือว่า
0: แต่คือเราก็ไม่โกรธกันหรอกเพราะว่า
1: ไม่โกรธก็คือน่ารัก
0: น้องก็เลยบอกว่าอ๋อให้พี่อ่ะเป็นชายแท
1: ้โอเคอ
0: ย่างแท้จริง
1: คือมีแค่มีกระโปรงก็คือโอเคละ
0: ใช่
1: โอเคแล้ว
0: ผ่านแล้ว
1: แล้วพี่นุ่นโอเคไหม
0: นุ่นยังไม่ได้เห็นตัวมันยังไม่ได้เห็นตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นางมานางก็จะรู้ว่านางไม่มีขา
1: เออผมก็เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่มีขา
0: เหรอแล้วดีเจเอิร์กที่มาเนี่ยน้องตกใจหรือเปล่า
1: ไม่ได้ตกใจ
0: ทำไมน้องไม่ตกใจอ่ะ
1: เพราะว่าผมรู
0: ้ทำไมต้องรู
1: ้ว่าดีเจสอนเนี่ยให้ดีเจเอิร์กมาทำไม
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าดีเจสอนช่วงนี้งานเยอะก็เลยจะให้ดีเจเอิร์กเนี่ยมาแทนตลอดชีวิต
0: ไม่ ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่นะ
0: คือที่ดีเจเอิร์กมาเป็นดีเจร่วมกับเราเพราะว่า
1: อย่าบอกนะ
0: จริง
1: ๆอีกคนแล้วเหรอ
0: ใช
1: ่คนนี้คนล่าสุดไหม
0: คนนี้คือคนล่าสุด
1: อีกแล้วเหรอ
0: ใช
1: ่แล้วไปพลาดท่าเขาตรงไหนอีกอะ
0: คือต้องยอมรับความจริงว่า
1: ว่า
0: ดีเจเอิร์กมาจับมือดีเจสอน
1: แล้ว
0: ก็เลยให้มาจัดรายการคู่กันเลย
1: แค่จับมือเนี่ยนะ
0: จะได้จบ
1: ๆแค่จับมือกัน
0: เออแล้วก็ให้น้องจัดรายการคนเดียวเลยพระหัตถ์สุขรวดเลย
1: ทำไมใจร้ายจังอ่ะ
0: ก็เป็นคนดีเอ้าคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่า
1: เสียงจากทหารเรือ
0: รายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยดีเจกาแฟไหนทักทายหน่อยซิใครอยู่กับเราบ้างเอาเริ่มต้นที่คุณม่อนคาไรโดเขาบอกว่ายังไง
1: อันนี้คือเขาใช้ AI พิมพ์หรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะ
1: ทำไมยาวเหลือเกิน
0: พิมพ์เยอะมาก
1: สวัสดีดีเจทั้งสองด้วยนะครับและสมาชิกวันนี้เช้านะครับรายงานจราจรถนนสามเสนจนถึงหน้าโรงเรียนพยาบาลวชิระโรงพยาบาลวชิระเนี่ยโล่งครับ
0: วันนี้ถนนโล่ง
1: เออวันนี้วันนี้แปลกมากเลย
0: โรงเรียนเริ่มหยุดกันแล้วไงน้อง
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างเลยไหมตอนแรกผมคิดว่าวันนี้ฝนตกเนี่ย
0: มันจะติดเหรอ
1: เออรถจะติดที่ไหนได้รถโล่งก็เออเราเพิ่งนึกได้ว่านักเรียนปิดแล้ว
0: นักเรียนปิดคนก็เริ่มขี้เกียจทำงาน
1: ครับใ
0: ช่ขออนุญาตลา
1: คุณมิชัยบอกว่าสวัสดีครับกรมพราธิการฐานเรือพื้นที่บางนาอากาศดีครับ
0: โอ้สวัสดีจ้าทหารพราธิการ
1: ครับ
0: คุณสุจินดาเขาบอกว่ายังไง
1: สวัสดีค่ะดีวันนี้ดีใจมากเลยที่เข้า Facebook ได้ทำไมล่ะเมื่อวานเข้าไม่ได้
0: สงสัยเข้าไม่ได้นะคุณนาเดียเขาบอกว่ายังไง
1: มหาชัยฝนตกจำฉ่ำจ้า
0: คุณประทุมจันงาม
1: เสียงจากทางเรือวิทยุชัดเจนมีเสียงประหลาดจากดีเจสอนค่ะ
0: ไม่ใช่เสียงประหลาดฉันคือร้องเพลงอะ
1: โอเคค่ะ
0: คุณสายพิน
1: สวัสดียามเช้าค่ะดีเจสอนดีเจกาแฟและทุกคนด้วยค่ะ
0: คุณกันนี้ค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะสกลนครอ๋อน่าจะดูจากไลฟ์สดนึกว่าดูวิทยุไปถึงสกลอากาศร่มเย็นนะ
0: คุณวิชิตชัย
1: วันนี้ขายทุเรียนไหมครับดีเจสอนที่ตลาดสุขสวัสดิ
0: ์วันนี้ไม่ได้ขาย
1: วันนี้ไม่ได้ขายนะ
0: วันนี้ไม่ได้ขาย
1: วันนี้งดนะ
0: นะคุณสีดา
1: เมื่อวานเปิดวิทยุไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะ
0: คุณป้อม
1: สวัสดีครับดีเจกาแฟดีเจสอนครับ
0: คุณพัศพร
1: คุณพัศพรบอกว่าฟังทุกเช้าเลยค่ะสนุกมาก
0: คุณเด็กหญิงกีรติ
1: เด็กหญิงเกตินี่
0: เด็กหญิงกิรติก็คือสาบเสน่หานางนางเป็นนางเอกเรื่องสาบเสน่หา
1: โอเคโอเค
0: น้องกาแฟรู้แล้วใช่ไหม
1: เออ
0: รู้ใช่ไหม
1: รู
0: ้รู้ที่มาที่ไปของสาบเสน่หาใช่ไหม
1: ยังไม่รู
0: ้เอาดี
1: ๆยังไม่รู้อันไหนต้อง
0: ร
1: ัง
0: คุณรู้ฟังนะดีเจสอนเนี่ยขึ้นรูปไว้แล้วเนี่ยเด็กหญิงกิรติเนี่ยเด็กหญิงกิรติคือนางเอก
1: เรื่อง
0: คือตอนนั้นน้องต้องย้อนกลับไปตอนในยุค90น่ะมันมีภาพยนตร์
1: เรื่อง
0: คนที่เป็นนางเอกภาพยนตร์ได้นี่ต้องเป็นหลักร้อยล้านนะ
1: หลักร้อยล้านนะ
0: เนี่ยชนะเรื่องแม่นาคพระโขนงนะที่สายเจริญปุระเล่นน่ะเด็กหญิงกิรติคนนี้คือนางเอกคุณรู้ฟังไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าเด็กหญิงกิรติที่ดีเจสอนปักหมุดขึ้นโชว์เอาไว้หน้าจอเนี่ยคนนี้คือนางเอกหนังภาพยนตร์ร้อยล้าน
1: เรื่อง
0: ตอนนี้เขาดัง คือตอนในยุคนั้นน่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะ
1: 20ปีที่แล้ว
0: เขาดังคู่กับสายเจริญปุระ
1: เหร
0: อคือสายเจริญปุระดังเรื่องแม่นาคพระโขนงเด็กหญิงกิรติคนเนี้ยดังเรื่องสาบเสน่หา
1: สาบเสน่หา
0: น้องรู้ใช่ไหมคือนางเอกคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่ชื่อเด็กหญิงกิรติเนี่ยน้องกิรติเนี่ยเขาเป็นนางเอกเรื่องสาบเสน่หาเพราะว่าบริบทอ่ะก็คือนางอ่ะตอนเด็กอ่ะนางไม่มีอะไรกิน
1: ไม่มีอะไรกิน
0: คือแบบเขาสร้างโครงสร้างเรื่องอ่ะคือเป็นคนจน
1: เป็นคนจน
0: อ
1: ่ะ
0: คือพ่อแม่ออกไปหาอาหารเนาะนางก็เลยอยากจะเป็นนางก็อยากจะสำนึกเป็นเด็กดีอ่ะนางก็เลยไม่รู้มีอะไรกินก็เลยเลือกที่จะกินอะไรก็ได
1: ้กินอะไรก็ได
0: ้ก็เลยเลือกที่จะกินแมลงสาบ
1: กินแมลงสาบ
0: คือที่บ้านแมลงสาบเยอะก็เลยเลือกกินแต่แมลงสาบทีนี้ปัญหาคือพอนางโตขึ้นนางโตเป็นสาวนางสวย
1: สวยอ่ะ
0: ก็ไปเจอพระเอกคนนึงนางเผลอไปกินแมลงสาบ
1: ต่อหน้าพระเอก
0: ต่อหน้าพระเอก
1: เหรอแล้วพระเอกไม่ตกใจ
0: พระเอกตกใจหนีเลย
1: ไม่ตกใจหนี
0: พระเอกเลยกระโดดน้ำตกตายจากสะพานสารสิน
1: เดี๋ยวไปทำไมไปภูเก็ตอ่ะ
0: ก็พระเอกอะตอมใจไงคือนางเอกสวยมาก
1: นางเอกสวยมาก
0: นางเอกสวยมาก
1: ก็เลยไปกระโดดสะพาน
0: กระโดดที่สะพานสารสินเลย
1: และสารสินนี่คือก็เป็นที่ว่าเรื่องที่ว่าเป็นคู่รักคู่หนึ่งกระโดดด้วยกัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคนละคู่นะ
0: คนละคู่กัน
1: คนละคู่โอเค
0: ใช่คือนางแต่หญิงกิรติเนี่ยนางไม่ยอมกระโดด
1: ไม่กระโดด
0: คือนางพยายามกระโดดแล้วนางพยายามกระโดดที่สะพานพุทธ
1: สะพานพุทธ
0: แต่คราวนางกระโดดอ่ะนางกระโดดแล้วไม่ตายเพราะว่านางสามารถพองลมได
1: ้อ๋อพองลมเหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้แมลงสาบ
0: ไม่นางสามารถพองตัวเป็นอึ่งอ่าง
1: เป็นอึ่งอ่างได้ด้วย
0: อึ่งอ่างลอยน้ำ
1: เป็นอึ่งอ่างได้ด้วย
0: เป็นอึ่งอ่างลอยน้ำ
1: เนอะ
0: จากนั้นมานางก็เลยไม่ตายเลย
1: อ้าวแล้วจริงๆอึ่งอ่างชอบกินแมลงสาบไง
0: ใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งจากคำสาบก็เลยเป็นเรื่องสาบเสน่หารู้สึกจะมี
1: อันนี้
0: จะมีภาคหน้าด้วย
1: บอกว่าไม่ต้องมีแล้ว พอขอแค่ภาคเดียวได้ไหม
0: อันนี้คือเรื่องสาบเสน่หาไม่จบนะ
1: ไม่จบ
0: อันนี้
1: คือถ้ายังไม่จบ
0: ยังไม่มีจบ
1: ถ้ายังไม่จบคุณผู้ฟังก็จะจบละ
0: คุณอรุณีเขาบอกว่ายังไง
1: อยากฟังดีเจกาแฟร้องเพลงค่ะคุณอรุณี
0: คุณอินนะคุณอินเนตตี้เขาบอกว่ายังไง
1: แถวพระรามสามเมื่อคืนฝนตกฟ้าร้องหนักมาก
0: คุณรุ่งนภา
1: ดำเนินสะดวกฝนตกค่ะ
0: อรุณี
1: แล้วก็ปฐมโรงเรียนบางที่ยังไม่หยุดเลยค่ะ
0: ฟ้าใส
1: สวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจกาแฟวันนี้ฝนตกปล่อยๆรถไม่ติด
0: พี่เอิงกับน้องอิง
1: สวัสดีดีเจสาวสวยด้วยมีสาวสวยด้วยนะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่ได
1: ้กับดีเจหนุ่มหล่อ
0: คุณวรยา
1: สวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจกาแฟบางบอนฝนยังไม่หยุดค่ะ
0: คุณบัตคุณบูบี้อ่ะบูบี้เขาวางอ่ะ
1: จากมหิดลสารยาวันนี้ค่ะวันนี้รับปริญญาวันที่2โอชานรุติดอ่ะส
0: ิโอ้เหร
1: อ
0: สารยานะ
1: ช่วงนี้ก็เลี่ยงเนาะ
0: เพ
1: ราะนั่นใครที่ไปแถวนั้นก็เลี่ยงรถติดแน
0: ่คุณผู้ฟังเรื่องจริงนะการเรื่องภาพยนตร์ของเด็กหญิงกิรติ
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: ไม่ได้มีโกหกเลยอันนี้เรื่องจริงอย่างแท้จริงเลยน้องกาแฟ
1: คนแต่งคือดีเจสอนค่ะ
0: ไม่ใช่พี่ไม่เคยแต่งเรื่องนี้มากเออนะ นะคุณอาโต้เขาบอกว่ายังไง
1: วันนี้ข่าวเช้ามีสาระมากค่ะเก่งมากเลย
0: ขอบคุณมากๆเลยเธอที่เธอ
1: นี่แต่คุณออโต้เนี่ยที่พิมพ์มาแบบนี้
0: เห็นความสำคัญไงเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ว่าวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเยอะ
1: เยอะ
0: เอ้ามาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยน้องกาแฟ
1: บ้านพี่น้ำท่วมไหม
0: บ้านพี่เหรอบ้านพี่น้ำไม่ท่วม
1: ที่แฟตน้ำท่วมไหม
0: แฟตเหร
1: อ
0: น้องกาแฟอยู่แฟตไหม
1: ไม่ได้อยู่แฟต
0: อยู่
1: เป็นอยู่บ้านนี่แหละ
0: แฟดไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมนะ
0: แต่แฟดทหารเรือท่วมนะ
1: บางนาใช่ไหม
0: ที่บางนาเห็นข่าวป่ะ
1: บางนาท่วม
0: โอ้โหภาพบางนาหนักอึ้งเลยคุณรู้ฟังฮะหลายพื้นที่เริ่มมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายนะกรุงเทพมหานครจะโดนหนักหน่อยก็ต้องแถวแฟดคลองจัน
1: แล้วก็ล่มเก้าใช่ไหมแฟดคลองจันล่มเก้าตรงนั้นนะ
0: ตรงนั้นน่าจะหนักหน่อย
1: น
0: ะเพราะว่ามันมีพื้นที่คล้ายๆแอ่งกระทะมันก็เลยแบบรับน้ำแบบเต็มที่ล่าสุดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวหลายพื้นที่หนักเลยบางนาอย่างที่สมุทรปราการนะนครนายกเนี่ยก็หนัก
1: ปลาจีน
0: เนี่ยก็หนัก
1: ใช่
0: ฉะเชิงเทราก็โดนบางส่วนนะรู้ฟังนะสิงห์บุรีชัยนาทก็มีบ้างในบางพื้นที่ ทหารเรือนี่นะนครนายกนี่พากันไปเลยนี่ยกไอ้นี่เลย
1: ยกอะไร
0: แล้วกาแฟนี้รู้ไหมคืออะไร
1: พญานาคป่ะ
0: พญานาค
1: พญานาคนะเขาเรียกอ่ะเขาเรียกพญานาค
0: ไม่ใช่แบบว่าที่บูชานะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออ
0: ันนี้คือพญานาคสูบน้ำ
1: เออสูบแบบเขาเรียกเครื่องสูบพญานาคใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คุณผู้ฟังฮะทหารเรือร่วมกับชาวบ้านนี่แบกกันไปเลยหนักอยู่นะแต่คือพญานาคอะตัวเนี้ยสามารถที่จะดูดน้ำได้เร็วนะ
1: แรง
0: ได้เร็วและแรงนะนี่ทหารเรือรวมตัวกันไปอยู่ที่โยธกาจังหวัดนครนายกเนี่ยดูแล้วนะนครนายกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: หนักอยู่เหมือนกันนะน้องกาแฟนะทหารเรือรวมพลังกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่มาดูเรื่องน้ำอย่างเดียวนะการป้องกันนี่ก็เต็มที
1: ่อ๋อนี่มีกระสอบทรายด้วย
0: นะแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าคนที่ช่วยกันยกกระสอบทรายไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรเติมทรายเข้าในกระสอบอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวนะไม่ใช่ข้าราชการทหารนะข้าราชการทหารก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มากๆก็คือน้องๆพลทหารเนี่ยแหละ
1: ใช
0: ่หลายคนถามว่าเอ้าพลทหารเนี่ยมาทำอะไรอ่ะอยู่เนี่ยอยู่กองทัพเรือเนี่ยมาทำอะไรก็ในช่วงของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ขยกขยงกันหมดเลยนะ
1: ไปกันหมด
0: ไปกันทั้งกองทัพนะคุณผู้ฟังข้าราชการทหารก็ไปน้องพลทหารก็ไปกันหมดทำกันหมดเนี่ยจ่าพันจ่านายทหารเนี่ยยันพลทหารเนี่ยทำกันหมดเนี่ยแบกน้องกาแฟเคยทำไหม
1: ผมมาเคยไม่เคยทำแต่เคยคือเห็นสถานการณ์จริงๆเคยไปนั่งไปคือเราเป็นคนเคยไปเห็นสถานการณ์จริงๆแบบนี้ทุกๆปีแต่เพราะว่าคือจริงๆทุกๆปีก็จะมีประชาชนเดือดร้อนทุกปีแหละในเรื่องของอุทกภัยนะฮะเราก็จะมีการเตรียมการกันก่อนถ้ายังไม่ท่วมเนี่ยก็จะมีการเตรียมการในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเราก็มีก็ของคือกองกิจการพิเศษก็คือฐานทัพเรือกรุงเทพก็จะเป็นหน่วยที่เวลาป้องกันภัยพิบัติอย่างเช่นที่ผมเคยไปนะในชุมชนในพื้นที่ชุมชนของจงเชิงสะพานพระปิ่นสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะเป็นหมู่บ้านที่เขาจะมีเป็นมันจะมีทางที่น้ำเนี่ยมันจะเอ่อออกล้นออกมาก็จะต้องเอาคอสอบทรายไปเติมในทุกๆปีนะฮะเพราะมันจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเราก็เคยไปเห็นสถานการณ์ที่แบบน้องพลทหารเนี่ยแหละช่วยกันนะฮะกอกทรายเนี่ยใส่กระสอบแล้วก็ยกไปที่นู่น
0: น้องกาแฟจำได้ไหมกรุงเทพมหานครอ่ะเคยท่วมหนักๆตอนปี54
1: ตอนนั้นผมอยู่ไหนรู้ไหม
0: น้องอยู่ไหน
1: ผมอยู่ใต้อยู่เลย
0: พี่เป็นนักเรียนจ่าสื่อสาร
1: ผมตอนนั้นน่าจะอายุประมาณอยู่ประมาณ15
0: อ
1: ายุประมาณ15
0: พี่เป็นนักเรียนจ่าสื่อสารอยู่ป้อมพระจุลตอนนั้นน่ะนะตอนปี54หนักมากๆอ่ะเทศบาลเมืองรัฐหลวงเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
0: คุณรู้ฟังรู้จักเทศบาลเมืองรัฐหลวงไหมเทศบาลเมืองรัฐหลวงเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่กับประสุขสวัสดิ์
1: อ
0: ่ะเขาก็ร้องขอมาเลยขอนักเรียนจ่ามาช่วยตักกระสอบทรายหน่อย
1: ครับ
0: เชื่อไหมว่านักเรียนจ่าทหารเรือในยุคพี่อ่ะพี่ตอนพี่เป็นอ่ะโอ้โห
1: ตักกันทั้งวัน
0: ตักกันทั้งวัน
1: ตักทั้งวัน
0: คือแต่ถามว่าเหนื่อยไหมวันนั้นอ่ะรู้สึกไม่เหนื่อยเลยนะพอทหารเรือนักเรียนจ่ามีกันเป็นร้อยอ่ะมันต่อให้ทรายจะมากองเนินขนาดไหนนะ
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเพราะด้วยความแข็งแรงของพวกเราอ่ะอีกอย่างนึงนะดีเจสอนประทับใจเทศบาลเมืองรัฐหลวงนะแล้วเทศบาลเมืองรัฐหลวงเนี่ยจำมาไว้เลยว่าทหารเรือรักมากเพราะว่าการออกไปข้างนอกอ่ะอาหารอร่อยมากเลี้ยงดูปูเสือดีมาก
1: ดูแลดีละมาก
0: ใช่ดูแลดีมาก
1: ยังทุกวันนี้ยังดูแลอยู่ไหม
0: ยังประทับใจอยู่ไม่รู้ว่าแต่อย่ามาใช้บริการเยอะเลยเพราะว่าหวังว่าไม่อยากให้น้ำท่วมอ่ะ
1: ใช่
0: นะอย่ามาใช้บริการเลยเพราะว่าไม่อยากให้พื้นที่แต่ละพื้นที่น้ำท่วม
1: ใช่
0: คือเวลามีปัญหาเนี่ยเอามาหาแล้วทหารเรือช่วยหน่อยทหารเรือช่วยทีนะแต่ในยามที่ไม่มีปัญหาก็อย่ามาหาเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็คือเรามันหนีไม่พ้นอ่ะ
1: หนีไม่พ้น
0: เนาะเวลาประชาชนเดือดร้อนอ่ะทหารเรือจะอยู่นิ่งได้ยังไงอ่ะใช่ไหมกาแฟ
1: ครับ
0: เราก็ต้องช่วยกันอย่างหนึ่งที่เลยนี่ดีเจสอนส่งเสียงไปถึงเทศบาลเมืองรัฐหลวงเลยนะดีเจสอนย้อนกลับไปเมื่อปี54เลย
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์ระหว่าง ทหารเรือกับเทศบาลเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
1: อันดับหนึ่ง
0: คือช่วยเหลือกันเต็มที่อ่ะ
1: วันนั้นกอกันเป็นพันกระสอบเลยใช่ไหม
0: กอกเป็นพันกระสอบแล้วก็พี่แอบหลงเอ้ยพี่พูดจากใจเลยพี่แอบหลงรัก
1: หลงรักอีกแล้ว
0: หลงรักเจ้าหน้าที่เลย
1: เจ้าหน้าที่นะ
0: เจ้าหน้าที่เมืองลาดหลวงเลย
1: มีชื่อไหมคนนั้นชื่ออะไร
0: ทหารเรือเขาถามว่าใครอยากไปเทศบาลเมืองลาดหลวงยกมือพี่นัมเบอร์วันเลย
1: ยกคนแรก
0: ยกคนแรกเลยบอกว่าฉันยอมพีชีพ ฉันยอมตาย
1: เออ
0: ยอมตายหน้ากระสอบทรายเลย
1: เออ
0: นะ
1: น่ารัก
0: ทำงานเต็มที่เลยเทศบาลเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเต็
1: มที่นะ
0: ย้อนกลับไปนานมากเลยนะปลื้มใจวันนั้นปลื้มใจนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับทหารเรือเข้าช่วยเต็มที่นะนี่ดูหลายพื้นที่แล้วให้ทุกคนมาดูกันนอกเหนือจากเขาเรียกอะไรล่ะนอกเหนือจากกระสอบทรายเรือผักดันน้ำแล้วก็เอาไปน้องกาแฟเรือผักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้างน้องกาแฟดวงดูซิพื้นที่ไหนบ้าง
1: พื้นที่อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือนครนายก
0: นี่เห็นไหมตามภาพเลย
1: คือจริงๆเรือเนี่ยในการเรือผักดันน้ำเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะ
0: ใช
1: ่คือทำให้น้ำเนี่ยระบายลงสู่เนี่ยท้องทะเลไปยันปากแม่น้ำเนี่ยได้เร็วขึ้นนะฮะนครนายกเนี่ยเรือทั้งหมดเนี่ย30 ลำ
0: นครนายก30 ลำเลยหรอ
1: นะนครนายกเนี่ยเรือ30 ลำ
0: โอ้แต่นครนายกก็หนักจริงนะนครนายกหนักจริง
1: ส่วน2อันดับ2เนี่ยก็คือ2เนี่ยก็คือที่ลาดกระบังเนี่ยตอนนี้มีอยู่นะฮะเรือเนี่ยมีอยู่16 ลำอันนี้เราคือข้อมูลจากวันที่4ตุลานะ
0: 2 วัน
1: ที่แล้วนะฮะส่วน3เนี่ยสมุทรปราการก็คือมีเรือทั้งหมด24 ลำ
0: ฮะ
1: 24 ลำ
0: สมุทรปราการเลยหรอ
1: นะสมุทรปราการนี่ก็คือเป็นพื้นที่ของในละแวกของกรุงเทพก็คือปริมณฑลนะฮะส่วน4ก็คือฉะเชิงเทรา
0: ฉะเชิงเทรา8 ริ้ว
1: 20 ลำ
0: 8ริ้วลงไป20 ลำเลย
1: มีเรือ20ลำ
0: คุณผู้ฟังฮะดีเจสอนเนี่ยจัดรายการนะแล้วก็ทำเพจเนี่ย
1: ครับ
0: มีคนน่ะทักมาหลังบ้านเต็มไปหมดเลยว่าเอ้ยมาช่วยมาช่วยฉะเชิงเทราหน่อยนี่อยากจะบอกว่าทหารเรือเอาไปแล้วนะเอาไปกี่ลำ20 ลำ
1: 20 ลำ
0: เออ
1: 20 ลำ
0: เนี่ยนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเรามีการผันน้ำระบายน้ำได้หลายล้านลูกบาศก์เมตรมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าหากว่าปล่อยให้น้ำมันไหลไปอยู่นิ่งๆอ่ะมันไม่มีคำว่าคลี่คลายหรอก
1: ครับ
0: มันต้องใช้เรือเนี่ยมาช่วยผลักดันน้ำเหมือนกับเราจะวิทย์น้ำบ่อปลาอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าปล่อยให้น้ำมันแห้งเองอ่ะ
1: ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางอ่ะเราต้องเอาก็เลยแหละเอาขันตักใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: น้องกาแฟเราต้องเอาขันตักถ้าหากว่าเราไม่เอาขันตักแล้วน้ำก็ไม่หมดเลยดิ
1: ใช
0: ่นะทีนี้เราก็ต้องใช้เรือผลักดันน้ำเนี่ยเข้าไปผลักดันไปหลายคนก็ถามว่าโอ้ยแล้วเรือผลักดันน้ำเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าช่วยได้ไม่ได้คุณผู้ฟังช่วยได้ไม่ได้ก็เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะการจะผันน้ำออกให้เร็วที่สุดอ่ะเหมือนถ้าลองไปฟังท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วที่เจสอนนะปิ้งเลยอ่ะเมื่อก่อนพี่ก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยน้ำมันจะไปยังไงวะผู้ว่าชาติชาติบอกว่าน้ำอ่ะมันจะไปได้อ่ะมันจะออกได้ก็ต้องเอาน้ำอ่ะลงคลองแล้วคลองอ่ะมันจะไปตามแม่น้ำออกทะเล
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันก็ทำให้พี่รู้ว่าเฮ้ยเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยออกก่อนนะ
1: น้ำออก
0: แล้ววิธีการที่จะทำให้น้ำเร็วที่สุดก็ใช้สูบไม่สูบก็ต้องผลักดันใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขแล้วล่าสุดน้องกาแฟจันทบุรีก็โดนนะ
1: จันนี่ก็โดนใช่ไหม
0: จันนี่ก็โดนไม่ธรรมดาคนจันปลูกอะไรมากที่สุด
1: ทุเรียน
0: คุณผู้ฟังมาดูภาพสวนทุเรียนสิ
1: ไหนอ่ะโอ้โหอันนี้คือยืนต้นตายใช่ไหมเนี่ยคือ
0: ตายเลย
1: อันนี้คือตายคือทุเรียนเนี่ยถ้าโดนน้ำนานเนี่ยไม่เกิน7 วันเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะ
0: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ฮะผมเนี่ยแทบใจสลาย
1: อันนี้กี่ปีได้นะพี่สอน
0: อันนี้พี่ว่าประมาณ4 ปี
1: 4ปีแล้วเหรอ
0: 4ปีปีที่5เนี่ยเริ่มจะมีลูกแล้วนะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีลูกหลอมๆแหลมแล้วแล้วจะทำสารเล่งก็อาจจะเร็วหน่อยคุณผู้ฟังฮะภาพที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือสวนทุเรียนนับ100 ต้นยืนต้นตายสืบเนื่องจากน้ำมันท่วมขังฮะถ้าเป็นเจ้าของสวนน้องรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเศร้านะ
1: คือเหมือนเราเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอีกนิดเดียวอีกก้าวเดียวอ่ะ เราจะถึงเส้นชัยแล้วอะแล้วโดนแบบนี้โอ้โหเหนื่อยเนาะท้อเลย
0: ท้ออะฮะคุณผู้ฟังครับปัญหาก็คือทุเรียนเนี่ยเขาชอบน้ำต้องยอมรับก่อนทุเรียนชอบน้ำ
1: แต่
0: ไม่ชอบน้ำขัง
1: ไม่ชอบน้ำขัง
0: ไม่ชอบน้ำขังนะคนปลูกทุเรียนคนสวนทุเรียนจะรู้
1: คือสมมุติถ้าฝนตกเนี่ย
0: ชอบ
1: อยู่แล้ว
0: ชอบ
1: แต่อย่าขังนะ
0: แต่น้ำอย่าขังนะ
1: ถ้าขังเนี่ยเรียบร้อย
0: ลากเน่า
1: ถึงว่านะทุเรียนถึงแพงเนาะมันดูแลยากเน
0: า
1: ะ
0: น้องดูแลยากมาก
1: ดูแลยาก
0: บ้านพี
1: ่แล้วอย่างนี้แรงก็ไม่ได้นะ
0: ตอนนี้แม่บอกตายเกี้ยงละ
1: แรงก็ไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าน้ำแห้งสมมุติแดดแรง
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกต้องลดน้ำประจำ
0: เลี้ยงเหมือนลูกอ่ะ
1: ประคบประ
0: งมคือพี่ก็ถามว่าแม่ทำไมทุเรียนที่บ้านน่ะตายหมดเลยแม่บอกว่าอ๋อแม่ไม่มีเวลาเลยลูกแล้วแม่ทำอะไรอยู
1: ่
0: แม่เล่นพาย
1: เอ้า
0: ก็เลยโอเคเข้าใจได
1: ้
0: เลยไม่ได้เกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วม
1: คือไม่ได้เกี่ยวกับอุทกภัยทั้งสิ้น
0: ใช่แต่เกี่ยวกับ
1: แค่
0: แม่เล่นไพ่
1: เล่นไพ่โอเค
0: ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาน
0: ะครับเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าน้องเคยคุยกับพี่ปอหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่ปอพี่ปอที่เป็นเจ้าของสุภาพบุรุษ
0: น้องเคยคุยกับแกหรือเปล่า
1: เคยคุยครั้งหนึ่ง
0: จริงเหรอ
1: แกก็คือไม่ค่อยได้คุยกับแกหรอกเพราะแกเล่าให้ฟัง
0: วันนี้แกมานะ
1: แกมานะ
0: ช่วงครึ่งหลังแกมาม
1: านะเราอันนี้จะได้ความรู้เรื่องอะไร
0: อ้าวมาแต่ละทีในเรื่องสุขภาพต้องดีทั้งนั้นแหละนะก็รู้ฟังอ้าวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: 7:38 กลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: ครับเคียงคู่คนไทยมากว่า70ปี
0: รู้ไหมปีนี้เขาปีที่เท่าไหร่แล้ว
1: 76
0: 76คนเนาะ
1: ไวไหม
0: ไวมากเลย
1: ไวอายุกว่าเรา2เท่านะ
0: จริงนะแล้วก็ขอบคุณด้วยกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: วันนั้นมีคนบอกว่าสุภาพโอสถ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1น่ารักน่ารัก
0: เออน่ารัก
1: เอาผสมกันไง
0: เอาผสมกันเอ้าคุณผู้ฟังครับมาแล้วพี่ป๋อพร้อมและมากับรถยนต์ประทุนน่ะ
1: ครับอะ
0: รถยนต์เค้าเรียกอะไร
1: เค้าเรียกว่ามีซันลุค
0: จริงเหรอสามารถที่จะเปิดประทุนแบบลุยน้ำท่วมได้นะ
1: เปิดได้เลยถ้าฝนตกเปิดได้เลย
0: เอ้าไปต้อนรับพี่ป๋อกันหน่อยครับพี่ป๋อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่แต่งตัว
2: เอาเรื่องอะไร
0: จะไปไหนเนี่ยรอทุกวันเลย
2: ก็ไปออกทีวีทุกวันแล้วก็วันนี้มีบรรยายนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาเราทำธุรกิจได้ถึงจุดนึงมันผ่านจุดต่างๆเนาะจุดที่เริ่มตั้งตัวได้จุดที่มันขยายได้จุดที่มันจัดระบบได้แล้วก็จุดที่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้จุดที่ไปได้อะเราก็ไปเล่าให้ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงวันนี้เล่าให้พวกนักธุรกิจฟังก็คือเรื่องของการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเพราะสุภาพบุรุษเราเป็นรุ่นที่3เนาะส่วนใหญ่เราก็ได้ยินว่ารุ่น1สร้างรุ่น1ลำบากรุ่น2ก็ต่อยอดรุ่น3ก็ล้างผลาญ นะครับเค้าคนจีนก็บอกว่าส่วนใหญ่ธุรกิจเนี่ยมันจะหมดที่รุ่น3ถ้ารุ่น3ไปเนี่ยมันก็จะไม่เกินรุ่น5นะครับเพราะว่ารุ่น2เห็นรุ่น1ลำบากแล้วไงส่วนรุ่น3ก็โตมาก็เป็นเสียละนะครับก็จะใช้เงินใช้ทองทำงานไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยแบบเต็มที่เหมือนรุ่น1รุ่น2เราก็ได้ยินเรื่องตรงนี้ตั้งแต่เด็กไงแล้วเราก็มองว่าแล้วพอดีคนสมัยก่อนก็จะลูกเยอะใช่ไหมพอลูกเยอะไหนจะเรื่องแบ่งสมบัติการแบ่งคนนู้นคนนี้คนโตทำงานคนน้องไม่ทำงานทำไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เห็นมาพอมารุ่นเราที่ทำจะเป็นเจ้าของโรงงานยาก็เลยมองว่าเราก็ไม่อยากเจ๊งรุ่นเราก็อยากต่อยอดรุ่น3รุ่น4รุ่นไปเรื่อยๆพอเราคิดการทำให้ธุรกิจมั่นคงเพราะเห็นไหมบ้างธุรกิจเนี่ยทำมาเป็น40 50สวนสยามอ่ะทะเลกรุงเทพอ่ะทำมาต้องกี่ปีอ่ะ
1: น้ำท่วม
0: สวนสยามรู้สึกว่าเหมือนจะประกาศขายใช่มั้ยพี่ป๋อ
2: ใช่ๆน้ำท่วมแล้วก็ไปต่อไม่ไหวไปต่อลงอีก500ล้านเงี้ยคือธุรกิจถ้าเราไม่ได้วางแผนอะไรดีๆมันจะส่งต่อลำบากแล้วก็เขาบอกว่าธุรกิจของไทยที่อยู่เกิน100ปีมีน้อยมากแต่ธุรกิจญี่ปุ่นที่อยู่เกิน100ปีมีเยอะมีเป็นหมื่นเพราะว่าใหญ่พวกร้านอาหารญี่ปุ่นโรงแรมเรียวกังญี่ปุ่นนะครับร้านขนมร้านชาร้านมัทฉะอะไรพวกเนี้ยอยู่เป็น100ปีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีความรับผิดชอบจากรุ่นสู่รุ่นได้ธุรกิจของฝรั่งเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีก็เยอะเพราะนั้นธุรกิจไทยที่อยู่ผมเคยได้ยินว่าธุรกิจไทยที่อยู่เกินร้อยปีนี่อย่างเช่นบริษัทที่มีตาครุฑเนี่ยครับแปะข้างหน้าอาจจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนมานานมากๆแล้วสามารถไปขอตาครุฑได้เหมือนหมากของเยาวราชเนี่ยมีรูปตาครุฑเซนท่านก็มีรูปตาครุฑนะครับที่แปะหน้าธุรกิจก็น่าจะมีเรื่องอายุต้องอยู่กี่ปีนะครับแล้วก็มีการทำประโยชน์ทำอะไรขึ้นมาเราก็เลยวางแผนว่าธุรกิจเราทำไงจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเราก็เลยทำเขาเรียกว่าธรรมนูญครอบครัวประเทศก็มีรัฐธรรมนูญใช่ไห
0: ม
2: ครอบครัวก็มีธรรมนูญครอบครัวเหมือนกันก็คือการจัดระบบของธุรกิจว่าคนไหนทำงานได้เงินเดือนคนไหนไม่ทำงานเราต้องดูแลอะไรกันยังไงนะครับเพราะนั้นบางคนพอทำธุรกิจมาเนี่ยแล้วไม่ได้คิดเรื่องส่งต่อก็คือทำมาใช้เอนจอยชีวิตนู่นนี่นั่นช่วงรวยก็ใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับธุรกิจมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเราไม่ทำภูมิคุ้มกันเอาไว้พอเวลามันลงมาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้สุดท้ายพอมองว่าธุรกิจทำมันต้องทำไซส์พอดีแล้วมันมีคุมภูมิกันใช่ไหมก็คือเข้าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอดีเลยอีกแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้แต่ก่อนพอยุคสมัยนู้นนะครับรัชกาลที่9เขาคุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักธุรกิจใครๆก็มาพูดโรงเรียนก็มาพูดมหาลัยก็มาพูดเราก็ไม่เข้าใจไงแบบว่าเอ้ยธุรกิจเราขยายได้นี่เรากู้ได้ทำไมต้องพอเพียงด้วยแต่พอไปศึกษาเรื่องจริงๆเนี่ยคือถ้าเราสามารถขยายธุรกิจเพราะมันมีการตลาดสามารถเติบโตได้เราไปกู้เงินมาเพื่อขยายโรงงานเพราะลูกค้าต้องการของของเรานะครับเราต้องกู้เงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าพอเพียงเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำพอดีในความสามารถการเติบโตแล้วก็มีคุ้มคุ้มกันนะครับเขาภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงนั่นแหละ risk management นะครับเราก็เลยมาเล่าเรื่องว่าการส่งมอบธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเพราะส่วนใหญ่คุณปู่คุณย่าไม่ยอมปล่อยนะครับอากงอาม่าไม่ยอมปล่อยอายุ70 80แล้วก็ยังนั่งทับธุรกิจอยู่เพราะว่ากลัวปล่อยแล้วบางทีกลัวลูกหลานเนี่ยมีเงินแล้วไม่รักบ้างนะครับบางทีเนี่ยใช่ลูกหลานมีหลายคนกลัวคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีบางทีเนี่ยต้องอุ้มธุรกิจไว้เพราะว่าจะเลี้ยงคนที่ไม่ได้เรื่องที่สุดนะครับไอ้คนที่ได้เรื่องที่สุดเนี่ยก็อยู่ยันแก่ละ50 60ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทำอะไรพอจะส่งลูกไปเรียนก็ต้องแบมือขอเงินนะครับจะซื้อรถก็ต้องแบมือขอเงินเวลาการบริหารธุรกิจที่เป็นกงสีหรือธุรกิจครอบครัวก็จะมีปัญหาประมาณเนี้ยซึ่งเราก็เห็นว่าmindset คนทำธุรกิจเราจะมีปัญหาประมาณนี้พอผมจบใหม่ๆก็รู้สึกว่าอึดอัดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นลูกเจ้าของกิจการนะครับเราเป็นหลานเจ้าของกิจการเนี่ยที่บริษัทที่อากงฟูมฟักมาเนี่ยผมโตมาในโรงงานสุภาพบุรุษเนี่ยเด็กๆนะครับปิดเทอมก็ทำงานโรงงานนะครับไปไหนก็ตามอากงไปตามป้าป๋าไปพอเรารู้สึกว่าเราเห็นวิธีการแมเนจในครอบครัวมันไม่โปรเฟสชันนอลนะครับพอเรามาทำเรารู้สึกอึดอัดเหมือนกันว่าเอ้ยเราเป็นลูกเท่าแก่ทำไมได้เงินเดือนนิดเดียวนะครับก็จริงๆก็แอบเข้าใจแหละว่าเงินเดือนเยอะเดี๋ยวซ่านะครับ เงินเดือนเยอะเดี๋ยวซ่า ครับพอเราทำธุรกิจได้อยู่ตัวจนเราแบบเอ้ยเราสามารถผ่านจุดนี้ละเราก็เริ่มคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ้ยเอาพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเดี๋ยวแต่เราไม่ได้พูดงี้นะไม่เลยแบ่งสมบัติซะทีอยากขยายอยากไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็มองเราเป็นเด็กตลอดเขาก็ไม่ฟังแหละนะครับพอดีเราเป็นรูปแบบธุรกิจละเราก็เลยจ้างมืออาชีพมาเพราะผมไปอบรมสัมมนาเรื่อยๆคือคนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วอ่ะไม่ใช่คนส่วนใหญ่เคยได้ยินไหมคนจบปริญญาตรีว่าเก่งมากอยากเปลี่ยนโลกคนจบปริญญาโทบอกว่าเอ้ยเราบริหารธุรกิจแค่ตรงนี้ก็พอคนจบปริญญาเอกเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยเราแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรารู้ลึกของเราอย่างเดียวเรื่องนอกจากนั้นเนี่ยที่นอกวงการเราไม่รู้เลยกลายเป็นว่าเรียนเยอะเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองรู้น้อยนะครับพอเราเรียนจบมาเริ่มสำเร็จเป็นบันไดทีละขั้นเนาะเราก็เริ่มมองว่าเอ้ยเราต้องจัดการเรื่องงานในครอบครัวละเพราะว่าถ้าธุรกิจใหญ่ขนาดไหนแต่ในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถคีครอบครัวยังไม่ชัดเจนครอบครัวยังกึกกักอยู่เนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่มันห่วงหน้าพวงหลังแล้วก็อย่างที่บอกพอเรียนจบมาเนี่ยผมไม่หยุดหาความรู้ทุกงานสัมมนาการอ่านหนังสือเรียนสอนจะรู้นะผมอ่านหนังสือเยอะมากผมถึงมีเรื่องหนังสือมาเล่านะครับการฟังพอดแคสต์การรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลดีตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ฟังเพลงไม่ฟังดราม่าไม่รู้เรื่องดาราไม่ดูหนังนะครับพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยเพราะนั้นข้อมูลที่ผมอินพุตเข้าสมองเพื่อเมมโมรีเข้าสู่จิตใต้สำนึกที่ผมเคยเล่าเนี่ยนะครับเพื่อคัดเข้าสู่ความจำระยะยาวของผมเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างคัดสรรมาแล้วนะครับพอไปฟังสัมมนาเรื่อยๆก็เจอว่าเอ้ยอาจารย์คนนี้เก่งเขาเล่าเรื่องการบริหารงานครอบครัวเขาเล่าเรื่องเคสต่างๆที่ธุรกิจทำมาแล้วมันก็ล้มเพราะว่าทะเลาะกันนะครับเราได้ยินข่าวตลอดเลยได้ยินข่าวยิงกันก็บ้างได้ยินข่าวอะไรบ้างก็มีเยอะแยะเราก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นชวนอาจารย์แกมาเล่าให้ทุกคนในครอบครัวให้ family member ทุกคนในครอบครัวฟังดีกว่าว่าการเปลี่ยนจากการทำงานแบบธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพเป็นยังไงเพื่อจะต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็เอาอาจารย์มาทำเวิร์กช็อปนะครับตอนแรกๆคุณแม่คุณพ่อก็แบบเฉยๆเอาอะไรไงมาแล้วก็เริ่มทำเวิร์กช็อปเรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับเรื่องบุคลิกภาพของผู้บริหารเรื่องการบริหารงานที่ดีเรื่องการสื่อสารแล้วก็เริ่มอบรมไปเรื่อยๆนะครับเชิญมาแกมาเป็นที่ปรึกษานะครับจนกระทั่งเราก็บอกว่าเอ้ย ให้ผู้ใหญ่พูดคุยกับผู้ใหญ่เพราะเราเป็นเด็กเราพูดคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแกไม่ค่อยฟังแกก็เลยไปเล่าเรื่องเคสต่างๆของครอบครัวเขาให้สอดแทรกจนบอกว่าเอ้ยงั้นเรามาทำสัมมนาในครอบครัวแล้วกันเอา family member ทุกคนมาคุยกันนะครับบางครอบครัวลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะยังคุยกันเองไงคุยกันร่มทุกทีทะเลาะทุกทีนะครับอาจจะใช้มืออาชีพนะครับหรืออาจจะใช้คนที่ทุกคนเคารพนี่แหละเข้ามาพูดคุยแล้วแกก็ทำเวิร์กช็อปแกก็เล่าเคสของบริษัทต่างๆที่ล้มเหลวบริษัทต่างๆที่อยู่ได้เป็นร้อยปีบริษัทต่างๆที่สามารถจัดองค์ประกอบจัดการดูแล family member ทุกคนในครอบครัวได้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปว่าให้ทุกคนเขียนความในใจว่าอะไรยังไงสุดท้ายทุกคนในครอบครัวเขียนแขนความในใจนะครับไม่ว่าคนที่ได้เรื่องมากได้เรื่องน้อยบางคนชอบทำงานบางคนขยันจัดบางคนเฉยเฉย work life balance อย่างเงี้ยแต่ทุกคนเขียนก็คือทุกคนอยากไปต่อเนี่ยอยากให้ครอบครัวไปได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยากออกไปโบยบินบางคนมีฝันอยากไปทำอย่างอื่นนอกจากธุรกิจแล้วก็เขียนพอเขียนเหมือนเวิร์กช็อปเลยพอเขียนเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็มาสรุปแต่อาจารย์ก็จะไม่สรุปไงว่าใครพูดว่าอะไรอาจารย์สรุปว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีเป้าหมายไปอย่างนี้บางคนมีฝันไปอย่างนี้บางคนมีฝันไปอย่างนี้แกก็มาจัดองค์ประกอบแล้วก็เอามาเสนอนะครับพอเสนอเนี่ยก็มาโหวตใช้ว่าเราจะวางนโยบายวางธรรมนูญครอบครัวเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนรูปแบบบริษัทเลยพอความเป็นมืออาชีพมาจัดการเรื่องในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่ทำธุรกิจร่วมกันนะครับเพราะมันกินเงินในกระเป๋าเดียวกันนะครับมันก็จะเริ่มสมูทพอเริ่มสมูทเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยๆปฏิบัติตามนั้นจนค่อยๆทำเวิร์กช็อปเนี่ยว่าธุรกิจเราจะขยายไงเราจะกู้เงินเยอะขนาดนี้ไปอีกเหรอเพราะกู้เงินเยอะมากเลยนะหรือว่าจะขยายสร้างโรงงานต่อเพื่อขายในอาเซียนหรืออยู่เล็กๆทำในเมืองไทยก็พออะไรเงี้ยพอคิดไปคิดมาเราก็ตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณปกติเราใช้เวลาประมาณ2ปีแต่เราใช้เวลาประมาณ 3-4-5 ปีกว่าจะเข้าได้ยากลำบากมากพอเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยธุรกิจเราก็เป็นไปตามที่เห็นก็ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับก็จะเล่นในเกมที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถขยายขึ้นก็เลยไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้นักธุรกิจฟังเพราะตอนผมเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับคือธุรกิจทุกอย่างมีขึ้นมีลงทุกอย่างมีขึ้นมีลงแต่เราต้องขยับคือมันจะมี S curve เริ่มตัว S หางตัว S แล้วพอไปหัวตัว S เนี่ยมันก็จะตกนะครับต้องหา S curve ใหม่ขึ้นมา S curve แรกของเราเนี่ย76ปีเป็นร้านขายยานะครับพอเป็นร้านขายยามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากค้าปลีกเป็นค้าส่งพอค้าส่งเนี่ยมันขยายสาขาไม่ได้ลูกหลานเยอะรุ่นสมัยอากงก็แยกย้ายกันไปทำเป็นโรงงานยาต่างๆตระกูลเรามี4โรงงานยานะวิตามินซีเม็ดเล็กๆที่อมแล้วกัดฟันลิ้นส้มๆอ่ะก็เป็นญาติผมไอยาสวนตูดเนี่ยที่เด็กอึไม่ออกอ่ะดีเอสอนก็อาจจะเคยเลี้ยงลูกนะครับก็ญาติผมนะครับน้ำเกลือก็ญาติผมนะครับผมก็ทำก็จะเป็นโรงงานยาจากพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็เป็นโรงงานยาสี่โรงเป็นคู่แข่งกันนะครับคู่แข่งกันแรกๆก็ไม่มีปัญหาหลังๆเจอในตลาดก็เซลล์ก็ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเราก็เริ่มเห็นนะครับก็ทะเลาะกันเองไงเหมือนกับไอร้านก๋วยเตี๋ยวสาขา1สาขา2สาขาแท้สาขาลูกสาขาอะไรครับก็ตำราก๋วยเตี๋ยวกับแม่คนเดียวกันนะครับร้านอยู่ตรงข้ามก็แอบคอมเมนต์แย่งลูกค้ากันถ้าร้านอยู่ไกลๆกันก็ไม่มีปัญหานะครับพอทำโรงงานยาเสร็จปุ๊บรุ่นผมชอบเรื่องอาหารเสริมเพราะผมเรียนรู้เรื่องอาหารเสริมตั้งแต่เล็กผมก็ทำโรงงานอาหารเสริมเป็น S curve ถัดมาพอทำโรงงานอาหารเสริมปุ๊บขายไม่เป็นเพราะผมเป็นนักวิจัยผมเก่งเรื่องโรงงานผมไม่เก่งเรื่องงานตลาดนะครับพอผมทำโรงงานอาหารเสริมทำแบรนด์มาก็เจ๊งพอเจ๊งเสร็จปุ๊บโรงงานสร้างมาแล้วเจ๊งร้านติดหนี้เต็มเลยนะครับยอดขายเดือนละ 4-5 ล้านอ่ะแต่ว่าเดือนละ 4-5 ล้านมันต้องเจอเครดิตนะครับขายเข้าโมเดิร์นเทรดขายเข้าห้างเจอเครดิต2เดือนวางบินรับเช็คอีก1เดือนบางที่โพสเช็คอีก1เดือน4เดือนนะครับต้องจมสต็อกอีก3เดือน5 6เป็น7เดือนยอดขายเดือนละ5ล้าน7เดือนจมไป35ล้านครับจมเรื่องวัตถุดิบไปอีกนะครับรวมเป็น40ล้านแล้วเราก็บัญชีไม่เก่งไม่เรียน MBA ยังเรียน MBA ไม่แตกฉานนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขายดีมีกำไรทำมีกำไรคำนวณมาเงินหายไปไหนหมดอ่ะทำไมไม่มีเงินจ่ายพนักงานทำไมไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถไม่มีเงินจ่ายอะไรเพราะว่าพอดีตอนเรียน MBA อาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องหมุนเงินอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องโดนเช็คเด้งอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องโดนโกงนะครับ ก็พอ MBA แล้วก็ขยายเรื่องการตลาดเรื่องธุรกิจเรื่องการขยายตลาดเรื่องการทำแผนไฟฟอร์สการทำแผนสวอตการทำแผนแคนวาสการทำแผนนู่นนั่นไปหมดเลยแต่อาจารย์ไม่มีใครสอนเรื่องเช็คเด้งโดนโกงเงินโดนลูกน้องโกงโดนลูกค้าโกงส่งของไม่ทันนะครับแล้วคนไทยบางทีเนี่ยนัดแล้วว่าส่งของวันที่2วันที่2โทรมาเสียต่อครับของไม่มาครับอ้างรถติดโน่นนี่นั่นน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเรื่องวิกฤตที่เจอเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยกำลังสต็อกของเต็มเลยน้ำมาท่วมเต็มเนี่ยMBA เขาไม่ได้สอนพอผมทำไปทำมาเนี่ยเกือบเจ๊งนะครับขายดีเงินไม่รู้หายไปไหนไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องนะครับสมัยก่อนผมเลื่อนเงินเดือนจ่ายประจำเลยไปวิ่งกู้ประจำเลยนะครับไปวิ่งขายเช็คประจำเลยนะครับหาเงินมาจ่ายทุกวันที่29เนี่ยผมเลยเครียดนะครับนอนไม่หลับผื่นขึ้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายลูกน้องสิ้นเดือนเนี่ยต้องจ่าย3ล้านบ้าง4ล้านบ้างจ่ายนู่นนี่นั่นบ้างพอมีคนมาทวงซัพพลายเออร์มาทวงเงินไม่มีตังค์จ่ายนะครับจ่ายเช็คไป
0: อย่าโกรธนะฮะพี่ป๋อเคยติดหนี้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ
2: หนี้แบงค์300ล้านแล้วก็หนี้นอกระบบอีกนะครับรวมๆกันน่ะแบงค์ดอกเบี้ย 7% รวมนอกระบบรวมนู่นนี่นั่นรายเดือนด้วยดอกเบี้ย 9% 9% เฉลี่ยของ300ล้านคือ27ล้านต่อปีนะครับ27ล้านต่อปีเนี่ยตกเดือนละประมาณ2ล้านกว่าเกือบ3ล้าน2ล้านกว่าเกือบ3ล้านตกวันละเป็นแสนแปลว่าผมต้องหาเงินจ่ายดอกเบี้ยวันละเกือบแสนทีเจสอนจะเห็นว่าผมทำไมทำงานเร็วผมนึงเครียดผมนึงทัฟมากเพราะว่าทุกลมหายใจผมอ่ะคือการต้องหาเงินจ่ายดอกเบี้ยสมัยนู้น
0: โอ้โหถ้าเป็นคนอื่นเขากระโดดน้ำตุยไปแล้วนะนี่แบบ
2: ผมเลยบอกว่าพอผมเจอทางว่าผมต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้เพื่อจะมีเงินเนี่ยมาใช้หนี้แล้วผมว่าต่อยอดขยายได้ผมบอกที่บ้านเนี่ยเข้าไม่ได้ผมสไตล์ยังไงต้องเข้าให้ได้พอเราตั้งใจที่สุดเนี่ยคือไม่กินไม่นอนยังไงต้องเข้าให้ได้นะครับเข้าไม่ได้กูมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเพราะแก้โจทย์ไม่ได้แล้วลูกน้องเราต้องหลายร้อยคนนะครับพอเราตั้งมั่นโฟกัสชัดเจนว่าต้องเข้าให้ได้เรื่องอื่นมันเราจะไม่โฟกัสผมจะไม่ยุ่งเลยผมเครียดเรื่องหาเงินใช้หนี้ทำบริษัทให้ได้มาตรฐานให้เข้าตลาดสับให้ได้ทำสินค้าให้ดีให้คนซื้อซ้ำผมถึงเป็นคนที่เครียดมากวันนี้ลูกน้องผมมาผมประชุมประจำปีแรกยอดขายผมพันล้านแล้วนะนี่ผมใช้หมดแล้วนะพันล้านเนี่ยปีหนึ่ง365วันนะครับผมต้องหาเงินให้ได้วันละประมาณเกือบ3ล้านนะครับถ้าเกือบ3ล้านเนี่ยผมทำงานวันละ10ชั่วโมงนะครับเดือนละเกือบ3ล้านตกวันละเกือบ3ล้านผมหา10ชั่วโมงที่ทำงานเป็นต่อชั่วโมงผมหาไม่ต่อนาทีผมหาไม่ต่อวินาทีให้ลูกน้องเห็นว่าเนี่ยที่นั่งถอนหายใจเนี่ยแล้วเข้าส้วมนานแอบเล่นมือถือเนี่ย1นาทีอะ บริษัทหายไปเท่าไหร่สมัยก่อนอะเราคิดเป็นดอกเบี้ย1นาทีเนี่ย1วันเนี่ยผมต้องหาเงินไปเท่าไหร่เนี่ยแหละครับมันถึงทำให้ผมเป็นคนอย่างเงี้ย
0: ทุกวินาทีมีค่าจริงๆเลยอะแต่ก็ไม่ได้
2: ทุกวินาทีมีค่าน
0: ี่ก็แอบไปสัมผัสกับคนที่อยู่ในสุภาพโอสถในโรงงานของแกนะก็จะบอกว่าไม่ได้เห็นเครียดอะไรกันเลยก็อยู่มียิ้มแย้มมีความสุขกันนะก็คือบน
2: ลูกน้องไม่เครียดไงผม
0: ยากอยู่นะ
2: ผมเครียดลูกน้องไม่เครียดผมเครียด เงินเดือนเลยก็บ่นแต่ไอ้คนไปวิ่งเนี่ยโอ้เครียดนะครับ แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มขยายธุรกิจได้เราเริ่มมั่นคงแล้วเราก็จัดตารางเวลาใหม่นะครับเพราะนั้นการจัดตารางเวลาที่ผมเคยบอก FC บอกคนฟังเนี่ยว่ากลางนาฬิกามา24ชั่วโมงนะครับกี่โมงทำอะไรบ้างกี่โมงทำอะไรบ้างที่ผมบอกผมกลางตารางเวลาให้หมดแล้วเวลาที่มันเป็นเวลาระหว่างเดินทางเวลาระหว่างนั่งรถตู้เวลาระหว่างนั่งรถไฟฟ้าหนังสือที่คุณอ่านมือถือที่คุณถ่ายและหูฟังอ่ะคุณฟังอะไรอยู่คุณฟังพอดแคสต์คุณฟังข่าวคุณฟังหนังสือเสียงคุณฟังเรื่องดีๆหรือว่าเวลาที่คุณหายไปคือคุณสูญเสียเวลาหายไปนะครับแล้วเวลาที่เราเริ่มจัดใหม่เนี่ยพอมีครอบครัวพออายุเริ่มเยอะแล้วผมต้องลงตารางเวลาการออกกำลังกายชัดเจนผมต้องลงเวลาการหาความรู้ชัดเจนบิลเกตบอกพนักงานทุกคนนะครับบิลเกตเจ้าของ Microsoft บอกว่าสามารถใช้เวลางาน 15% ไปเพื่อทำอะไรก็ได้อื่นๆนอกจากการทำงานอย่างเช่นการไปหาความรู้เพิ่มการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับการไปหาความรู้อื่นๆนอกจากของบิลเกตทำ Microsoft นอกจากเรื่อง IT นะครับจะไปดำน้ำไปท่องเที่ยวไปอ่านหนังสือไปเรียนไปทำเรื่องอื่นนะครับถือว่าเป็นการทำให้ต่อจุดเนี่ยทำให้จินตนาการทำให้ความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่ะผมต้องแบ่งเวลาไปเรียนผมต้องแบ่งเวลาไปอบรมผมแบ่งเวลาไปสอนไปสอนก็คือไปบรรยายเนี่ยเหมือนถึงการสอนตัวเองด้วยนะครับเวลาการนอนผมต้องชัดเจนกี่ชั่วโมงเวลาการออกกำลังกายผมดีไซน์การกินอาหารเสริมเนอะวันหนึ่งผมต้องดูแลการกินอาหารเสริมอะไรบ้างเดี๋ยวหลัง8โมงจะมาเล่านะครับ
0: พี่ป๋อแป๊บนึงฮะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังนะครับไปเคารพธงชาติส่วนใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะฮะมาต่อกันที่ในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook คำว่าเสียงจากทหารเรือวันนี้ผมดีเจสอนดีเจกาแฟแล้วก็พี่ป๋อนะครับพักไปเคารพธงชาติสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฮะ

0: สอปต.เตรียมเจาะกลุ่มเยาวชนดันบังเอ็มฟาร์มเป็นโมเดลสร้างอาชีพรายได้สู่แหล่งเรียนรู้สร้างรายได้หลักแสนนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มนกกรงหัวจุกบางเอ็มฟาร์มอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกพัฒนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จริงและต่อยอดได้ในชุมชนโดยจะใช้บางเอ็มฟาร์มอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มบางเอ็มฟาร์มซึ่งมีแนวทางการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์อย่างเป็นระบบโดยหนึ่งในจุดเด่นคือการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการขยายรอบการผลิตโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพกว่า 30,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และมีเวลาในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องการเลี้ยงนกกรงหัวจุกสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างจริงจังได้โดยนายชนะทันกล่าวว่าการสร้างอาชีพไม่ควรหยุดอยู่เพียงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแต่ต้องทำให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะมีตลาดและมีรายได้โดยสอบตอเตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพและขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองสำหรับแนวทางการขยายผลสอปต.ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการนำร่องไปแล้วกว่า10ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่มีฐานะยากจนและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้าหมายให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้รวมในระดับหลักแสนบาทพร้อมพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนและเยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาทดลองและนำความรู้กลับไปต่อยอดให้กับครัวเรือนของตนเองนอกจากนี้สปต.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะโดยเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการการเลี้ยงนกกรงหัวจุกรวมถึงการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งจะมีรายได้จากการทำหน้าที่ประมาณ 400-500 บาทต่อวัน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR

0: อาโคดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนปักเป้า
10: ดูก้าวแต้มสิวิ่งไปวิ่งมาหน้าเวียนหัว
11: เขากำลังเล่นว่าววิเชียรมาศรู้ไหมว่าว่าวตัวนี้คือว่าวอะไร
10: ไม่รู้สิน
12: ี่ล่ะเขาเรียกว่าว่าวปักเป้าจ้ะ
10: เคยได้ยินแต่ปลาปักกระเป้า
11: ว่าวปักเป้ากับปลาปักกระเป้าเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นว่าวเรียกว่าว่าวปักเป้าถ้าเป็นปลาเรียกว่าปลาปักกระเป้า
10: ดีเหมือนกันนะอ่านให้มันต่างกันทำให้จำได้ง่าย
12: จำอย่างนี้สิง่ายดีปักกระเป้าเป็นชื่อปลาจำไว้หนาไม่ใช่ว่าวถ้าชื่อว่าวเรียกปักเป้าอย่ามัวเมาว่าเป็นปลา
11: คำบางคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันปักเป้าเป็นชื่อว่าวปักกระเป้าเป็นชื่อปลา
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: จากโคสวรรค์ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่อีทอำนาจจินดาพรหมนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่าน023839003 023839004เดี๋ยวเราจะมีช่วงนะคะให้ทุกท่านได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันด้วยนะคะวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างเนาะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบจนถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่10แล้วเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามการกับวิทยากรของเรานะคะคุณหนูวุฒิพงศ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
10: ครับผมสวัสดีครับ
9: ค่ะเมื่อกี้พูดยาวจนเกือบลืมแนะนำวิทยากรเลยนะคะคุณหนึ่งคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าประกาศฉบับที่10วันนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วก็มีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะ
10: ก็จากเมื่อวานนะครับประกาศจริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่5มาแล้วนะครับ5 6 7นะครับสีเนี่ยจริงๆมันก็บางส่วนเนาะนะครับหลักๆก็จะเป็น5 6 7นะครับในวันนี้นะครับก็ถึงวันที่6แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับในวันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับโดยในวันนี้ครับก็จะเน้นในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับภาคกลางเนาะแล้วก็ก็ยังมีภาคใต้นะครับที่มีฝนเพิ่มส่วนภาคตะวันออกก็มีความเสี่ยงในเรื่องของฝนตกหนักลมโชกแรงอยู่ในบางส่วนนะครับหลักๆก็จะเน้นซีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับแต่ก็จะรวมภาคเหนือตอนกลางภาคกลางตอนกลางไปด้วยนะครับประชาชนนะครับในบริเวณเหล่านี้นะครับก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฟ้าคะนองนะครับยังมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะถี่นะครับถ้าเทียบกับฝนฟ้าคะนองทั่วไปเนาะครับรวมทั้งลมกระโชกแรงนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับก็ระมัดระวังการรวมถึงลูกเห็บนะครับในบางพื้นที่ก็อาจจะตกลงมาได้นะครับฝนตกหนักก็ยังคงมีอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับในวันนี้เองนะครับก็สำหรับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยฝนก็ยังคงมีตกอยู่ในหลายพื้นที่นะครับในตอนเช้านี้แหละนะครับ
9: เช้านี้ก็คืออากาศณขณะนี้อันนี้คุณหนึ่งดูเรดาร์สดๆเลยใช่ไหมคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้าง
10: ครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ฝนถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยจะอยู่ภาคกลางตอนล่างๆนะครับติดกับ
9: ส่วนจังหวัดอะไรบ้างคะ
10: ถ้าชี้เป็นจังหวัดนะครับที่ตกอยู่ขณะนี้ที่ชัดเจนเนาะนะครับจะอยู่ทางบางส่วนนะครับของกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีตอนใต
9: ้ค่ะ
10: อ่างทองนะครับอ่างทองลพบุรีบางส่วนครับแล้วก็กลุ่มใหญ่จะอยู่ที่ราชบุรีสมุทรสงครามนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็ในทะเลก็มีนะครับส่วนกรุงเทพเองก็ตกไปช่วงกลางคืนนะครับต่อเนื่องไปช่วงเช้าช่วงเช้านี่ยังไม่หมดดีนะครับก็จะเหลือฝนเล็กน้อยอยู่นะครับส่วนถ้าในช่วงกลางวันนี้นะครับฝนก็จะกลับมาได้อีกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่จบสิ้นนะครับ
9: แสดงว่ากลางวันนี้ถ้าใครจะออกไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยเน
10: า
9: ะ
10: ก็เตรียมไว้นิดนึงนะครับอย่างร่มนะครับอะไรก็เตรียมไว้นิดนึงเพราะว่าฝนเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบบ่ายค่ำเท่าไหร่นักนะครับมันจะมีเวลาอื่นที่จะตกได้ด้วย
9: ช่วงนี้สังเกตเหมือนแบบเที่ยงๆบ่ายๆนิดๆก็เริ่มแล้วอะ
10: ครับถ้ามันมีปัจจัยส่งเสริมเนี่ยนะครับอย่ารอบนี้ก็จะเป็นมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนาะนะครับมันก็จะเสริมทำให้ฝนเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาในการตกเนี่ยไม่แน่นอน
9: น
10: ะครับก็จะช่วงก็จะกว้างขึ้นนะครับจะมีเช้าได้เที่ยงได้บ่ายได
9: ้
10: กลางคืนก็พอมีได้นะครับแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่ว่าจะตกต่อกันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นลักษณะของตกกลุ่มหนึ่งหายไปแล้วก็อาจจะมีเว้นระยะนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ที่เข้ามา
9: เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาอีก
10: ครับ
9: เพราะฉะนั้นการติดตามเรดาร์น่าจะเป็นวิธีการที่เหมือนกับรู้สถานการณ์ได้แบบชัวร์ที่สุด
10: ในระยะก็เป็นชั่วโมงเนา
9: ะ
10: นะครับก็ถือว่าเป็นระยะสั้นแบบหนึ่งนะครับก็ดูในภาวะที่ใกล้เคียงปัจจุบัน
9: ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดแบบพี่น้องประชาชนเขาอยากรู้เหมือนกับช่วงบ่ายนี้ฝนจะตกไหมเขาดูได้จากตรงไหนบ้างคะคุณหนึ่ง
10: ในช่วงบ่ายนะครับจริงๆเอาเป็นว่าผมเกริ่นให้เลยว่าในวันนี้นะเหตุการณ์แบบนี้นะครับฝนเนี่ยไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีได้นะครับแต่ถ้าเราจะดูในช่วงที่ไม่ยาวนานมากนักนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับตัวเรดาร์ก็ช่วยได้นะครับถ้าเราดูเป็นเนา
9: ะ
10: นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเหตุการณ์พิเศษเนี่ยฝนไม่ค่อยเป็นเวลาเนา
9: ะ
10: แต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครับฝนก็จะเน้นบ่ายค่ำนั่นก็จะเป็นฝนเป็นเวลาเน
9: า
10: ะนี่ที่เราเรียกว่าฝนเลิกงานนะครับ
9: ฝนราชการอะไรแบบนี
10: ้แต่ถ้ามีลักษณะของสมมติว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับแนวร่องมรสุมที่ค่อนข้างจะมีกำลังพาดผ่านหรือว่ามีมวลอากาศเย็นที่ลงมาปะทะกับอากาศอุ่นบ้านเรานะครับเวลาจะไม่ใช่เป็นบ่ายค่ำแหละนะครับเวลาจะเปลี่ยนนะครับ
9: อ๋อก็เป็นไปตามลักษณะของแบบต้นเหตุของการเกิดฝนนั้นๆใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวความรู้ตรงนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปย่อยเป็นอินโฟให้ทุกท่านได้ทราบสาเหตุกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อคะไปภาพรวมอากาศวันนี้เลยไหมคะ
10: ครับในวันนี้ครับโดยภาพรวมนะครับเรายังอยู่ในช่วงของประกาศนะครับเพราะฉะนั้นในรายภาคเองนะครับภาคเหนือครับวันนี้ฝนค่อนข้างมากครับ 70% ก็คล
9: ุ
10: มค่อนข้างมากตั้งแต่ตอนกลางนะครับไปจนถึงซีกตะวันตกก็จะมีความเสี่ยงเนาะนะครับพื้นที่อื่นตกได้นะครับต้องเน้นย้ำนะ
9: สีขาวอ่ะก็อาจจะเกิดฝนได
10: ้แต่น้อยหน่อยน้อยหน่อยนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ภาคเหนือเนี่ย70แล้วก็ยังเสี่ยงลูกเห็บตกได้นะครับพื้นที่จังหวัดนะครับก็จะมีแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุสุขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเจอฝนกันนะครับอุณหภูมิก็อยู่กลางๆนะครับ 32-35 องศานะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนกำลังลดลงน
9: ะ
10: ช่วงนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ40ครับก็จะมีบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับถ้าดูจากรายชื่อจังหวัดครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางซีกตะวันตกนะครับแต่ว่าไม่มีตกหนักนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยฝนปานกลางที่ยังเกิดขึ้นได้อยู่สำหรับภาคกลางครับภาคกลางฝน 70% นะครับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บนะครับก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับยังต้องเตือนสิ่งเหล่านี้อยู
9: ่ก็คือ
10: ครับ
9: ถ้าสมมติว่าวิธีการสังเกตว่าอาจจะเกิดลูกเห็บได้เราสังเกตจากอากาศที่ร้อนมากๆในช่วงกลางวันได้ไหมคะ
10: ได้ครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกเห็บเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีความแน่นอนมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ลงมาเจอกับอากาศร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ
9: ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาละลายกลายเป็นน้ำฝนแบบว่าไม่หมดก่อนที่จะตกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
10: คือเหมือนกับว่าถ้าเมฆเขาก่อตัวเร็วยกตัวได้รุนแรงเนาะนะครับมันก็จะมีกระแสลมที่อยู่ภายในเมฆนะครับที่มันปั่นป่วนมากนะครับพวกเกล็ดน้ำแข็งมันก็จะชนกันนะครับกลายเป็นลูกเห็บเล็กๆนะครับแล้วก็ยังไม่ลงมาเนาะกระแสลมปั่นป่วนก็ทำให้มันขยับไปขยับมาชนไปชนมานะครับลูกเห็บเล็กๆก็จะก้อนใหญ่ขึ้น
9: เหมือนแบบปั่นรวมกันอย่างเงี้ย
10: มันก็สเปซสปะไปหมดนะครับมันก็พอกพูนสะสมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความแปรปรวนมากๆนะครับตัวลูกเห็บเองมันก็สะสมเพิ่มพูนได้มีขนาดใหญ
9: ่
10: นะครับพอมีขนาดใหญ่เวลามันร่วงหล่นลงมาครับมันก็ไม่สามารถจะละลายได้หมดนะครับมันก็เลยตกถึงพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปนะครับที่ความปั่นป่วนไม่มากนัก ตัวลูกเห็บครับที่เกิดขึ้นในก้อนเมฆมันจะไม่ใหญ่มากนะครับมันจะไม่ใหญ่มากนะครับเวลาตกลงมาก็เลยละลายหมดก่อนนะครับเป็นหยดน้ำเป็นอะไรก็ว่าไป
9: ค
10: ่ะนะครับ
9: โอเคค่ะต่อไปเราเมื่อกี้เราอยู่กันที่
10: ภาคกลาง
9: นะคะ
10: ภาคกลางไม่ได้เอ่ยจังหวัดนะครับเมื่อกี้มีนครสวรรค์ครับอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครพนมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับก็เน้นทางด้านตะวันตกนะครับสำหรับภาคตะวันออกครับฝน 70% นะครับก็จะเน้นจังหวัดติดทะเลนะครับที่พอเจอฝนได้นะครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ
9: ค่ะ
10: ก็อาจจะมีตกหนักได้บ้างแล้วก็ลมกระโชกแรงยังต้องระวังกันอยู
9: ่ 70% เลย
10: ขึ้นลมก็ประมาณ1เมตรนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนนะครับ 60% นะครับมีฝนตกหนักได้นะครับก็กระจายกันไปนะครับตั้งแต่เพชรบุรีไล่ไปจนถึงสุดด้ามขวานนะครับก็กระจายกันไปนะครับไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับก็หมายถึงอาจจะมีตกหนักปะปนกันมาได้นะครับขึ้นลมใกล้ฝั่งก็ต่ำกว่า1เมตรนะครับแต่ถ้ามันมีฝนมีอะไรก็สูงกว่านี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับฝน 60% ครับก็จะมีตกหนักอยู่แถวระนองพังงากระบี่ตรังนะครับก็ตกหนักทั่วไปตามปกติของภาคใต้แหละนะครับยังไม่ได้เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับในวันนี
9: ้
10: ขึ้นลมก็ประมาณ1เมตร
9: จะมีช่วงที่ต้องจับตาด้วยเนาะ
10: ก็จริงๆมันก็เพิ่มขึ้นแหละ
9: ครับ
10: เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวดูกันอีกที
9: ได้เลยเดี๋ยวมาอัปเดตการเพิ่มเติม
10: ครับสำหรับกรุงเทพครับกรุงเทพ 70%
9: ค่ะ
10: ก็ยังคงมีตกหนักได้นะครับลมกระโชกแรงยังต้องระวังกันอยู่นะครับ
9: ก็อันนี้ก็คือภาพรวมอากาศวันนี้วันที่6ตุลาคม2569เนาะเดี๋ยวช่วงประมาณ 11:00 นเนี่ยเราก็จะมีอัปเดตสภาพอากาศประจำวันอีกทีนะคะเดี๋ยวชวนทุกท่านก็มาติดตามกันด้วยนะคะว่าอากาศแต่ละพื้นที่เนาะจะมีการอัปเดตยังไงกันบ้างเพราะว่าสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะคุณหนึ่งเราก็ต้องมีการอัปเดตประชุมสรุปข้อมูลจากนักวิชาการอยู่ตามช่วงเวลา
10: ครับอากาศมันเป็นของไหลนะครับ
9: ค่ะ
10: เป็นลมเป็นอากาศเป็นความชื้นนะครับมีการขยับไปขยับมาอย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เหมือนพื้นดินภูเขาอะไรที่แทบไม่เปลี่ยนเลยในรอบเป็นพันปีนะแต่อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนกันแบบทุกนาที
9: เปลี่ยนยิ่งกว่าอารมณ์ของมนุษย์ใช่ไหม
10: ก็ถ้าเทียบอย่างนั้นก็
9: ได้เทียบกันให้เห็นง่ายๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยคุณศรีเรือนแจ้งเข้ามาใน Facebook กรมบอกว่าไลน์ของกรมอุตุเรน alert by TMD เนี่ยมีประโยชน์ใช้เตือนฝนตกบริเวณเฉพาะที่เราระบุได้แม่นยำพอสมควรเลยอยากให้กรมอุตุประชาสัมพันธ์ด้วยก็ขอเน้นย้ำนะคะเรื่องเรน alert by TMD เดี๋ยวยังไงช่วงวันนี้เนี่ยแหละเราจะมีคลิปอธิบายวิธีการใช้งานเรน alert by TMD ออกมาให้ทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางหน้าเพจกรมอุตุนิยมวิทยาโอเคเดี๋ยวมารับสายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านกันนะคะสายแรกคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
11: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านครับ
9: สวัสดีค่ะคุณเจเจ
10: คร
9: ับ
11: ครับเมื่อคืนนี้ถูกโอนที่สมุทรสาครไปกรุงเทพโอ้โหฝนฟ้าคะนองทั้งคืนเลยครับ
10: ครับ
11: เช้านี้เลยครับตอนนี้ก็หยุดไปก่อนนะครับตอนนี้ได้เห็นกลุ่มฝนแถวอยุธยาจะกลุ่มฝนเนี่ยแถวอยุธยาเนี่ยจะลงมาคุณสักเขาหรือเปล่าครับ
10: ครับอยุธยาเนาะก็ไกลนิดนึงนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มอยุธยาไปทางสุพรรณบุรีมากกว่านะครับแต่ว่ามีการเยื้องลงทางใต้เล็กน้อยนะครับ
11: อ๋อจะมีโอกาสเข้าหรือเปล่าครับกลุ่มฝนนี้ครับ
10: ค่อนข้างจะยากนะครับ
11: อ๋อยาก
10: ครับ
11: ครับรัศมีสาครบางคนคิดเนี่ยจะมีโอกาสฝนแบบตอนช่วงไหนอีกครับ
10: ครับสมุทรสาครครับถ้าโดยภาพรวมแล้วช่วงกลางวันช่วงบ่ายนะครับฝนมาได้ใหม่ครับมันก็จะมีเมฆที่ก่อตัวขึ้นกลางวันได้อีกครับ
11: แล้วแสดงว่าตรงนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
10: ถ้าเป็นโซนนี้นะครับก็ให้เสี่ยงวันนี้นะครับวันนี้นะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไปส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางกาญจนบุรีราชบุรีครับ
11: อ๋อครับอยากทราบว่าวันที่ตั้งแต่วันที่8ที่9เนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะตอนเช้าเนี่ยจะมีลมเย็นหรือเปล่าครับตอนเช้า
10: ครับ เย็นคงไม่เย็นเท่าไหร่นะก็ประมาณก็อาจจะแบบสบายทั่วไปนะสำหรับแต่ว่ามันไม่ใช่เย็นแบบดูหนาวนะครับยังไม่ขนาดนั้นเนาะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะมีแดดนะครับ
11: แล้วตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนี่ยที่ร่องมรสุมเนี่ยหย่อมเนี่ยจะมีโอกาสฝนตกหนักใช่ไหมครับ
10: มีครับมีครับแต่ว่าตัวแนวร่องมรสุมที่จะเห็นเนี่ยก็จะอยู่บริเวณภาคใต้ครับ
11: แล้วที่มีโอกาสฝนตกหนักเนี่ยวันตั้งแต่วัน10เนี่ย11เนี่ยถือว่าจะเป็นตกยาวหรือเปล่าครับ
10: คือมันก็ยังมีเรื่อยๆนะหมายถึงว่า10 11สำหรับสมุทรสาครนะครับก็เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าพอ12 13ก็ยังคงมีเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าปริมาณจะลดลงก็ตามครับ
11: ถือว่าจะมีโอกาสฟ้าขนองจะมีโอกาสฟ้าขนองใช่ไหมครับวันที่10มีโอกาสใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
11: ขอบคุณนะคะ
9: ค่ะขอบคุณคุณเจเจนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสายต่อมาคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
12: สวัสดีคุณแอนแล้วก็สวัสดีคุณวุฒิพงษ์แล้วก็พี่อำนาจจินดาพงษ์ด้วยนะคะ
9: ค่ะ
12: วันนี้สนามชัยเขตช่วงเช้านี้เลยนะคะก็โอ้ลมเหมือนฤดูหนาวเลยครับเย็นสบายครับผมแต่คุณวุฒิพงษ์ขออนุญาตนะครับเมื่อวานนี้หลายรอบหลายเวลาครับฟ้าคะนองเนี่ยแต่ฝนนี่ไม่มากนะครับแต่ว่าฟ้านี่โอ้โหเปรี้ยงปังดังมากเลยครับผม
9: ค่ะ
12: ฟ้าเปรี้ยงคราวนี้แล้วจะถามคุณวุฒิพงษ์ว่าแล้วไอ้ความกดอากาศสูงที่จะลงมาเนี่ยตั้งแต่วันที่9นี่วันที่9 10 11นี่เขาจะอยู่ถึงวันที่14 15หรือเปล่าครับผม
10: ครับต้องบอกว่าตัวมวลอากาศที่มาระลอกหลังนะครับช่วง9 1011ประมาณเนี้ยนะครับเป็นระลอกที่ไม่ได้แรงมากนักนะครับก็อยู่วัน2วันนะครับ
12: คร
10: ับ แต่ว่ามันก็จะเหมือนว่าลมเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนทิศแล้วหมายถึงช่วงนั้นเนาะร่องมรสุมก็จะไม่น่าจะเด้งกลับขึ้นนะครับ
12: แล้วฤดูฝนนี่ยังไม่หมดใช่มั้ยครับคุณวุฒิพงษ์
10: ก็เกือบนะครับตราบใดที่ฝนยังเยอะขนาดนี้นะครับก็ยังประกาศไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้มันโล่งๆหน่อยนะครับ
12: แล้วที่ถามคุณที่พงว่าแล้วถ้าละลอก9ถึง11มันอยู่แค่ถึง2วันใช่มั้ยครับมวลอากาศเย็นละลอกใหม
10: ่
12: อ
10: ่
12: ะ
10: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันไม่ได้ลงมาแรงเนาะมันก็จะมาแบบเบาๆแบบเป็นเน้นลมมากกว่าเนาะเน้นเรื่องลมมากกว่านะครับ
12: แล้วมันจะมีเสริมมาอีกมั้ยหรือว่าเขาจะเว้นช่วงให้มีฝนบ้างครับ
10: ถ้าช่วงใกล้ๆยังไม่เสริมเท่าไหร่นะครับถ้าในรอบสัปดาห์ในหลังจาก11เนาะนะครับ
12: ครับแล้วว่าอากาศก็จะร้อนขึ้นแล้วใช่มั้ยครับผม
10: เอาถ้าเป็นในรอบสัปดาห์นี้ก่อนนะถ้ารอบสัปดาห์เนี้ยอากาศที่จะร้อนขึ้นเนี่ยก็จะให้ช่วง7 8 9นะครับแต่ว่าพอ10 11 12มันยังพอมีฝนอยู่ครับ
12: แล้วอุณหภูมิวันนี้ที่สนามชัยเขตนี่ต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
10: ครับสนามชัยเขตครับอ้างอิงจากข้อมูลตรวจครับต่ำสุดนะครับ25ครับสูงสุด35ครับ
12: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีสาระมากๆเลยครับผมขอบค
9: ุ
12: ณคร
9: ับ ขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งสายนะคะคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะ
13: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
13: จากเพชรบุรีเมื่อคืนนี้เที่ยง58นาทีมาเลยฝนได้45มิลนะ
9: โอ้โหค่ะ
13: 45มิลแล้วคืนต่อไปเนี่ยจะมีไหมหรือจะมีตอนบ่ายอะไรเนี่ยจะมีบ้างไหมจะตามมาหลังมาไหม
10: ครับฝนยังอยู่นะครับตอนนี้เมฆยังคุมอยู่เพราะฉะนั้นเรายังเจอฝนปานกลางฝนเล็กน้อยเนี่ยได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงไปจนถึงพรุ่งนี้ครับความเสี่ยงในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยยังมีอยู่นะครับเรายังเตือนแถบเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยอีกวันหนึ่งนะครับ
13: แต่ที่ฝนที่มันตกนี่มันฝนจ้อนหรือมันฝนไล่ของกดอากาศสูงครับที่มันตกเนี่ย
10: ภาพรวมนะครับภาพรวมเป็นความกดอากาศสูงที่ลงมานะครับดันลงมาครับผม
13: ก็ประมาณตกต่อมวันนะนะ
10: หลักๆ ก็ให้ถึงพรุ่งนี้ครับ
13: ขอบพระคุณมากครับ
9: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอาหนุ่มน้อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันดีกว่านะคะวันนี้มีคอมเมนต์เยอะแยะเลยคุณเมย์นะคะท่าทรายนนทบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนจะตกจะไม่ตกต่อเนื่องเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหม
10: ก็โดยภาพรวมนะครับวันนี้ฝนหนักยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่9เนี่ยก็จะมีแดดนะครับมีฝนแค่บางเวลาครับ
9: ค่ะ
10: วันนี้ยังหนักอยู่ได
9: ้โซนกทมและปริมณฑลเนาะ
10: ใช่ครับ
9: วันนี้ก็เตรียมรับฝนอีก1วันนะคะคุณอเกนค่ะบอกว่าติดตามจากพะเยาเมื่อไหร่จะเข้าสู่ฤดูหนาวคะ
10: เดี๋ยวรอทางภูมิอากาศนะครับประกาศดีกว่านะครับให้ปัจจัยอะไรมันชัดเจนกว่านี้นะครับ
9: ก็คือการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเนี่ยต้องวงเล็บเอาไว้ก่อนก็คือมันจะมีปัจจัยเนาะที่ภูมิอากาศเขาเป็นคนกำหนดใช่ไหมคะว
10: ่
9: าจะมีอะไรบ้างอันนู้นอันนี้ครบแล้วอ่ะเขาก็คือการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยแต่ว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เราก็แบบเหมือนยังได้สัมผัสลมเย็นๆที่พัดเข้ามายังเจอฝนตกอยู่ใช่ไหมคะ
10: ใช่เหตุการณ์ยังแบบเป็นช่วงรอยต่อไม่แน่ไม่นอนนะครับยังมีอะไรที่เข้ามารบกวนอะไรเงี้ยทำให้มีฝนตกบ้างมีอากาศเย็นลงมาเป็นครั้งคราวเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดนะครับ
9: แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วอย่างเช่นบนดอยเนี่ยแอบเห็นข่าวดอยอินทนนท์นี่ก็ถือโอกาสสัมผัสความเย็นๆไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาคอมเมนต์ต่อไปนะคะคุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองอากาศเย็นสบายสอดคล้องกับเมื่อกี้ที่เล่าไปคุณเจี๊ยบถามอากาศมาค่ะว่ามีนบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
10: มีนบุรียังมีฝนหนักได้อีก1วันครับมาถึงระลอกนี้นะ
9: ค่ะ
10: นะครับแต่ต้องระวังอีกระลอกนึงก็คือช่วง10-11
9: ค
10: ่ะนะครับเราจะพักหายใจหายคอก็ประมาณ7-8-9นะครับสำหรับพื้นที่แถวนี
9: ้ค่ะ
10: ครับ
9: ค่ะคุณโทรินะคะแจ้งมาบอกว่าอยากให้ช่วยบอกด้วยว่าฝนจะตกกี่มิลเพราะว่าจะได้ประเมินได้ว่าน้ำเนี่ยจะท่วมขึ้นมาไหม
10: ครับอันนี้ก็อาจจะแต่จะมีการปรับปรุงนะครับตรงนี้นะครับ
9: เดี๋ยวเรารับไปปรับปรุงเนาะเวลาการสื่อสารก็จะได้ให้ทุกท่านได้ทราบว่าโอเควันช่วงวันนี้ฝนเนี่ยปริมาณฝนจะเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนทุกท่าน
10: ต้องเป็นการประมาณคร่าวๆนะครับ
9: เป็นการพยากรณ์ใช่ไหม
10: จะเป็นแบบจำลองเป็นอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าเรื่องการคาดการณ์ปริมาณเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับท
9: ั้
10: งหน่วยงานรัฐเองก็ตามนะครับหรือประชาชนที่อาจจะใช้ประโยชน
9: ์ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงรับไปปรับปรุงนะคะเดี๋ยวมาแจ้งกันทางเพจกรมอีกทีนึงแล้วคุณโทริก็ถามมาด้วยว่าคืนนี้ฝนจะตกกี่มิลคะอันนี้ที่กทม ใช่ไหมคะ
10: เนี่ยเป็นตัวยากนะครับแต่จริงๆถ้าดูในรอบวันเนี่ยนะครับมันยังมีฝนตกหนักได้ฝนเบาได้เพราะว่าคือในคือต้องเข้าใจว่าฝนแต่ละกลุ่มก้อนนะครับมันไม่ได้คุมทั้งจังหวัดเนาะแล้วก็แต่ละกลุ่มก้อนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ตรงกลางมันก็ตกแรงหน่อยรอบๆมันก็เบาหน่อยทีเนี้ยความมันก็จะมีความไม่แน่นอนอยู
9: ่หมายถึงปริมาณ
10: ใช่ไอตัวตกหนักอาจจะไม่ได้ตกตรงนี้แต่ไปตกตรงอื่นตรงนี้อาจจะโดนเบาๆก็ได
9: ้
10: นะครับ
9: แต่ถ้าเราดูเรดาร์เราดูจากสีได้ไหมคะสีตัวสีบอกอะไรเราคะ
10: ตัวสีเนี่ยมันเป็นความหนักในช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกปริมาณโดยตรงนะครับ
9: ความหนักกับปริมาณไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
10: สมมติว่าหนักเลยนะครับเป็นสีแดงเลยแต่ตกแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวก็ได้น้ำไม่เยอะ
9: ได้น้ำน้อย
10: ใช่แต่ถ้าเป็นสีเขียวตกเรื่อยๆแต่ตกทั้งวันก็ได้ปริมาณน้ำเยอะกว่า
9: แสดงว่าถ้าสีเขียวแต่ปกคลุมอยู่นานเปิดดูชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้ก็ยังคลุมอยู่แสดงว่าอันนี้ก็
10: มีโอกาสใช่มีโอกาสเป็นฝนหนักในทางปริมาณได
9: ้
10: นะครับส่วนสีแดงเนี่ย ก็คือมันเยอะนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันตกแป๊บเดียวก็โอเคอยู
9: ่ก็คือแบบเหมือนวิ่งผ่าน
10: ได้
9: อะไรอย่างเงี้ย
10: นะครับแต่ถ้าตกแช่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้อันตรายแล้ว
9: น่าเป็นห่วงแล้วนะคะโอเคคุณมาวินบอกว่าขอถามอีกรอบนครปฐมได้ไหมครับพอดีไม่ได้อยู่ฟังหน้าจอนครปฐมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
10: นครปฐมมีโอกาสที่เป็นฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักได้อีกวันนึงนะครับ ของระลอกนี้นะครับ
9: ค่ะ
10: แล้วก็7 8 9เบาลงพอ10 11ฝนกลับมาอีกครับ
9: คุณแอม15ตุลาคมเนี่ยฝนจะลดหรือยังคะ
10: อันนี้ค่อนข้างไกลเนาะแต่ว่าเป็นช่วงกลางเดือนแล้วนะครับโดยปกติแล้วฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าแต่ละภาคเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยฝนอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากเพราะเป็นรอยต่อนะครับยกเว้นว่ามันอาจจะมีแบบปัจจัยอะไรที่เข้ามาส่งเสริมเนี่ยมันก็อาจจะมีฝนตกได้นะครับแต่ถ้าลมหนาวมาดีๆก็ฝนหายก็เป็นไปได
9: ้ก็คือแบบแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้หนาวพร้อมกันไม่ได้ฝนหมดพร้อมกัน
10: ครับ
9: ค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะคุณอ้ำค่ะวันนี้สมุทรปราการตกไหมคะ
10: ให้หนักอีก1วันครับ
9: ค่ะเฝ้าระวังกันอีก1วันตามเรดาร์บ่อยๆนะคะคุณผมเป็นกรรมกรวันนี้ชัยภูมิแดดแรงมีลมเย็นๆแล้ววันนี้จะมีฝนไหมครับ
10: ฝนเนี่ยนะครับมีได้ครับชัยภูมิเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะนะครับ มีการก่อตัวฝนได้นะครับก็เน้นลักษณะของฝนปานกลางไว้ก่อนนะครับฝนหนักก็จะมีบ้างนะครับ
9: ค่ะคุณแพทราชบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังไม่หยุด
10: ยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดกลุ่มใหญ่มากนะครับทางราชบุรี
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แล้วก็ยังคงอยู่นะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ตกอีกหลายชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขตอำเภอเมืองเนาะแล้วก็รอบๆนะครับ
9: ค่ะก็ฝากดูเรดาร์กันด้วยนิดนึงนะคะคุณนิพนธ์โชคชัยโคราชมาไหมครับวันนี้ฝนจะแรงไหม
10: ฝนแรงไหมก็คงมาแรงอยู่ทางแถบของแนวภูเขานะครับเขาใหญ่อะไรแถวๆนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีฝนหนักได้แต่ว่าถ้าพื้นที่ทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับ
9: ค่ะคุณหนูแรมแจ้งเข้ามาบอกว่าอ่างทองกำลังตกเลยตอนนี
10: ้อ่างทองนะครับเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับ
9: ค่ะแนวโน้มเขาจะเคลื่อนไปไหนบ้างคะแถวอ่างทองตอนนี
10: ้ก็การเคลื่อนตัวนะครับโดยภาพรวมมีไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังแช่อยู่นะครับค่อนข้างจะแช่นะแต่ว่ากลุ่มไม่ใหญ่มากครับ
9: ค่ะคุณธนัฐฐา10ถึง11ที่ลพบุรีฝนจะหนักไหมคะ
10: ครับของลพบุรีครับ10 11มีฝนหนักได้นะครับเป็นฝนเคลื่อนผ่านนะครับ
9: กทม.คันนายาวค่ะคุณดีเซมเบอร
10: ์คันนายาวนะครับ
9: วันนี
10: ้หนักอยู่นะครับเสียงหนักอยู่
9: ค่ะ
14: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
15: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
16: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค

0: โรคหลอดเลือดสมองเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรียนรู้วิธีลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างวันที่26-31ตุลาคม2569พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: tab to read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้

0: แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
4: ตอนโพสต์ชวนดื่มเหล้าเบียร์มีสิทธิ์ติดคุกบรันดีจากประเทศเพื่อนบ้านฉลองตำแหน่งใหม่หน่อยอ้าวไหนๆก็ไหนๆละถ่ายรูปลงเฟซชวนเพื่อนมากรึ๊บด้วยกันดีกว่าเล็งเลยรูปขวดบรันดีเน้นๆจะเอ้ยไม่ได้สิต้องพิมพ์ชักชวนหน่อยนักดื่มคืนนี้มาเมากันหน่อยเอ้าโพสเลยละกัน
5: แบบนี้ผิดกฎหมายนะคะการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในลักษณะเชิญชวนให้เพื่อนหรือผู้อื่นมาร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะเจตนาหรือไม่ก็ตามถือว่ามีความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่เผยแพร่ข้อความและภาพดังกล่าวมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้แล้วอย่าทำนะคะ
4: อ้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยขอโทษครับ
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันอังคารนะครับที่6ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศ2สถานีนะครับในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอตรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วหรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายนะครับผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็จะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้หรือว่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์อีกหนึ่งหน้าเว็บนะครับก็คือ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ทางด้านของหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471หรือว่าท่านใดอยากสอบถามนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆผ่านทางหน้าใหม่นะครับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนี้นะครับ0815109471นะครับในช่วงแรกครับ NMAB อัปเดตนะครับในวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการคัดค้านนะครับเขาเรียกว่าพ.ร.บ.บัตรทองฉบับใหม่นะครับโดยกลุ่มองค์กรคนพิการกว่า400องค์กรนะครับที่มีการจับตามองและมีการยื่นคัดค้านตรงนี้เพราะว่าเกรงจะเกิดปัญหาต่างๆที่จะเรียกว่าลดทอนสิทธิ์ของคนพิการเรานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Updateซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: วันนี้เราจัดเต็มรายละเอียดเลยค่ะออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยครับ
1: ใช่ค่ะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนี้เรามีประเด็นใหญ่ด้านคนพิการมาคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใหญ่มากค่ะคือเราจะมาเจาะลึกข่าวแบบจัดเต็มไม่มีการสรุปตัดทอนเลยนะคะเป็นเรื่องที่เครือข่ายคนพิการกว่า400องค์กรออกมาคัดค้านการแก้กฎหมายบัตรทองค่ะมารองแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ
2: ได้เลยครับคือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากเวทีสมัชชาคนพิการแห่งชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับ
1: โอ้งานใหญ่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า500คนเลยจาก400องค์กรและประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากจนเกิดเป็นความกังวลใหญ่เลยก็คือร่างแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ
1: เดี๋ยวนะคะมันมีประเด็นอะไรที่น่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: คือทางคุณอรุณวดีลิ้มอังกูลที่เป็นประธานฝ่ายการแพทย์แกชี้ให้เห็นว่าร่างใหม่นี้มันพยายามเปลี่ยนวิธีคิดครับจากเดิมที่ดูแลตามความจำเป็นทางสุขภาพกลายเป็นว่าไปกำหนดกรอบสิทธิพื้นฐานแทนและที่สำคัญเลยคือเปิดช่องให้มีระบบร่วมจ่ายเกิดขึ้นครับ
1: โหจุดที่น่าสนใจมากๆคือตรงนี้เลยค่ะคือบัตรทองเนี่ยแบบเหมือนเป็นตะข่ายรองรับความปลอดภัยของคนไทยเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าจู่ๆมันมีเงื่อนไขเรื่องเงินเข้ามาแบบต้องร่วมจ่ายอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้คนที่มีรายได้น้อยหรือโดยเฉพาะคนพิการร่วงหล่นไปจากระบบหรือเปล่าคะ
2: นี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนกลัวคือสำหรับคนทั่วไปอ่ะการร่วมจ่ายอาจจะดูเป็นเงินไม่เยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาจจะแค่หลักร้อยเวลารักษาไข้หวัดอะไรแบบนี
2: ้ครับแต่สำหรับครอบครัวที่มีคนพิการหรือคนตาบอดเนี่ยต้นทุนในการดูแลและอุปกรณ์ทางการแพทย์มันสูงและต่อเนื่องมากอยู่แล้วครับ
1: จริงด้วยค่ะ
2: ถ้าต้องมาร่วมจ่ายอีกมันเหมือนไปผูกการรักษาไว้กับความสามารถในการจ่ายมากกว่าความจำเป็นทางสุขภาพอะครับซึ่งมันกระทบหนักมาก
1: แล้วนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องโครงสร้างบอร์ดบริหารด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่ร่างแก้ไขนี้เขาเสนอให้เพิ่มตัวแทนจากฝั่งโรงพยาบาลเข้าไปในบอร์ดสปสช.เยอะขึ้นครับ
1: อ้าวแล้วแบบนี้สัดส่วนของภาคประชาชนที่จะเข้าไปตรวจสอบเหรอคะ
2: ลดลงครับแถมยังมีการปรับวิธีคิดงบประมาณด้วยนะครับจากเดิมที่จัดสรรตามจำนวนประชากรรายหัวก็จะเปลี่ยนไปอิงตามต้นทุนของโรงพยาบาลแทน
1: แบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการสิคะ
2: ใช่เลยครับร่างนี้ให้อำนาจรัฐมนตรีในการยับยั้งการดำเนินงานของสปสช.ได้ด้วยนะครับ
1: โหเดี๋ยวนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคือการดึงอำนาจในการออกแบบระบบสุขภาพกลับไปที่รัฐแล้วก็ลดเสียงของประชาชนลงใช่ไหมคะ
2: ถ้าเรามองภาพรวมของเรื่องนี้นะครับมันก็เห็นภาพนั้นชัดเจนเลยครับเพราะทางผู้บริหารสมาคมอย่างคุณวิทยุทธ์บุญนาคแล้วก็คุณชูศักดิ์จันทยานนท์ก็เลยนำที่ประชุมลงมติคัดค้านเรื่องนี้อย่างเป็นเอกฉันท์เลยครับ
1: แสดงว่าไม่เห็นด้วยกันทั้งสภาเลย
2: ครับผมเพราะเครือข่ายคนพิการเขาต้องการรักษาหลักการของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไว้ครับคือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วประชาชนต้องไม่เสียสิทธิเดิมที่เคยมีครับ
1: เข้าใจเลยค่ะล่าสุดเห็นว่าเครือข่ายด้านคนพิการเขาก็ตั้งทีมทำงานขึ้นมาติดตามกฎหมายนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะ
2: ดีเลยครับจะได้ช่วยกันส่งเสียงคัดค้านได้ทันท่วงที
1: ใช่ค่ะเพื่อสื่อสารให้สังคมรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันกระทบวงกว้างแน่ๆ
2: ซึ่งมันนำไปสู่ข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าถ้าในอนาคตระบบสาธารณสุขที่เป็นสวัสดิการของรัฐถูกประเมินค่าด้วยกลไกของต้นทุนและกำไรมากกว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์สังคมของเราจะดูแลกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดยังไงครับ
1: เป็นคำถามที่ต้องกลับไปทบทวนกันต่อจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ครับผมโทรไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.บ.นะครับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็หยิบความเคลื่อนไหวตรงนี้ให้ท่านได้รับฟังกันนะครับมาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้นะครับสภาพอากาศสนับสนุนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับณตอนนี้จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีอากาศที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับถึงประมาณ 54% เลยนะครับอุณหภูมิที่วัดได้ที่สถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลานี้นะครับอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสนะครับแต่เป็นอุณหภูมิเครื่องวัดนะครับยังไม่ได้รวมเขาเรียกว่าอุณหภูมิตามความรู้สึกของเรานะครับซึ่งมันก็จะบวกความชื้นบวกเรื่องของลมต่างๆไปด้วยนะครับอุณหภูมิที่รู้สึกจริงก็จะสูงกว่านี้นะครับในวันนี้ก็ลมมาจากทิศตะวันออกนะครับความเร็ว 5.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเมฆบางส่วนทัศนวิสัย10กิโลเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ 17:58 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ครับ 6:01 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ครับ 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้ 24.5 องศาเซลเซียสนะครับก็วันนี้ฝนตกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 54% นะครับก็เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะครับหรือว่าหลายพื้นที่ก็จะได้ยินเฉพาะเสียงฟ้าร้องนะครับอย่างแถวสมาคมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตกไหมนะครับแต่มีเสียงฟ้าร้องอาจจะมีตกปล่อยๆเบาๆนะครับแต่ผมไม่ได้เดินออกไปด้านนอกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าฟ้าร้องดังมากนะครับช่วงประมาณเกือบ4ทุ่มนะครับ3ทุ่มกว่าๆเกือบ4ทุ่มอุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้วันนี้ก็คือ30องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็คือ22องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็วันที่7ตุลาคมนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ42%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากสถานีวัดอากาศนะครับนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาที่สนับสนุนข้อมูลตรงนี้มาให้กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงพักฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พิฆาตนะครับผลงานเพลงอมตะเอ็นผลงานเพลงหยิบเป็นเวอร์ชั่นของข้าวทิพย์ธีรดินให้ท่านได้รับฟังกันครับนาฬิกากับอีก38นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานี ขออภัยยิงสัญญาณสดไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีครับที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมwww.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org รวมถึงหน้าเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็รวมถึงหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างต้องการรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับจำนวนหนึ่งอัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคุณสมบัตินะครับเพศชายหรือเพศหญิงอายุตั้งแต่22ถึง45ปีนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุกสาขานะครับ3สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Word Excel PowerPoint อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง อุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะครับ4มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและบุคคลภาครัฐและเอกชนนะครับ5สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย6มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับและมีใจรักบริการครับหน้าที่ในการรับผิดชอบก็จะมีทางด้านของปฏิบัติงานตามภาระงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป2ประสานงานกับสมาชิกหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องนะครับ3ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้นะครับ4ปฏิบัติงานอื่นๆที่คณะกรรมการได้มอบหมายครับวันเวลาทำงานสัปดาห์ละ5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับอาจมีการทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ทำงานร่วมเวลาตามโครงการและกิจกรรมต่างๆนะครับสถานที่ทำงานก็อยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเงินเดือนและสวัสดิการเงินเดือน 15,000 บาทครับสิทธิสวัสดิการสิทธิประกันสังคมและสิทธิการลาตามกฎหมายนะครับการรับสมัครตั้งแต่สมัครด้วยตัวเองนะครับได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับหรือว่าสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัวนะครับ
ส่งมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30,000นะครับทางอีเมลส่งมาที่อีเมล renuka.s@tab.or.th นะครับระยะเวลาการเปิดรับสมัครก็ตั้งแต่วันที่1ถึง10ตุลาคม2519นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจหลักเกณฑ์ที่ในการคัดเลือกนะครับสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่12ตุลาคม2519เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับแล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับเริ่มปฏิบัติงานในวันที่15ตุลาคม2569นะครับหลักฐานในการสมัครงานก็จะมีใบสมัครนะครับอาจจะให้มาเขียนในวันสอบได้เลยนะครับ2ประวัติส่วนตัว3สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับสูงสุดจำนวน1ชุดนะครับ4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ชุด5สำเนาทะเบียนบ้าน1ชุด6สำเนาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามี7รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบนะครับแล้วก็8เกียรติบัตรโล่รางวัลหรือใบประกาศหรือว่าใบรับรองการฝึกอบรมต่างถ้ามีนะครับหมายเหตุเอกสารสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเรนุกาแสงโสพลพงศ์นะครับเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างหมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับ063192 8293นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากมาทำงานช่วยเหลือนะครับเขาเรียกว่าช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครมากันได้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างก็ถือว่าเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกหนึ่งองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรสาขาของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งดูแล4จังหวัดนะครับอีสานล่างไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับหนึ่งผลงานเพลงเก่าๆของพี่นกพรพนาครับคำตอบสุดท้ายให้ได้รับฟังครับ

จนสุดท้ายนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับก็สามารถร่วมสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริจาคเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิ่งที่จะไว้สำหรับบริการสมาชิกที่มาขอเข้าพักนะครับเพราะว่าเราก็เปิดให้สมาชิกของเราหรือว่าคนตาบอดนะครับซึ่งบางทีผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าสมาชิกที่มาจากต่างอำเภอมาทำธุระในเมืองแล้วก็บางทีทำธุระเสร็จแล้วรถที่จะกลับต่างอำเภอหมดนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกมาพักในที่สมาคมเราแล้วก็จำเป็นต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้บริการกับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆนะครับก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคตรงนี้ก็บริจาคไว้ให้ได้นะครับเราจะได้นำไปให้บริการกับสมาชิกหรือว่าคนตาบอดที่มาขอเข้าพักกับทางสมาคมนะครับมาบริจาคได้ด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราตั้งอยู่ที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาจากถนนข้างโลตัสหัวทะเลฝั่งโลตัสหัวทะเลนะครับฝั่งเดียวกับป่าช้าจีนนะครับเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็3องค์กรนี้อยู่ที่ตั้งเดียวกันนะครับปากซอยก็จะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคนะครับเลี้ยวขวาประมาณเข้ามาอีกประมาณสัก300เมตรนะครับเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมเยือนกันได้เราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถมาบริจาค กันไว้ได้หรือว่าท่านใดอยากบริจาคเป็นเงินนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบริจาคเป็นเงินมาได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าเข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกของเพจนะครับหรือหน้าเว็บไซต์ก็ได้ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านตัว QR code ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ในรูปแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ NMAB Shop นะครับสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกไม้กวาดดอกหญ้านะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของกระเป๋าถักจากไหมพรมยักษ์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นของที่เล็กอื่นๆนะครับโคมไฟบอกดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้ก็มีนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้สามารถสอบถามกันได้ที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0816162399นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะของการใช้ในการระดมทุนนะครับของสมาคมของเราก็จะมีร้าน1178คาเฟ่นะครับร้านกาแฟของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์นะครับวันจุดก็จะมีบาริสต้าคนตาบอดเรามาให้บริการตรงนี้นะครับแล้วก็ในวันปกติก็จะมีผู้จัดการร้านนะครับคุณรัตนาก็ถือว่าเป็นคนตาบอดสายตาเลือนรางก็อยู่จ
ให้บริการนะครับทำน้ำอร่อยๆให้ท่านนะครับแล้วก็เร็วๆนี้แล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับตัวห้องตรงนี้นะครับอาจจะมีการปรับออกมาอยู่ด้านนอกนะครับบริเวณลานหน้าสมาคมแล้วก็ตัวห้องเดิมนะครับก็จะมีการทำเป็นร้านนวดนะครับร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับอยู่ในระหว่างการวางแผนนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเมื่อเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างไรเดี๋ยวจะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เชิญชวนมาใช้บริการทั้งด้านของร้านกาแฟแล้วก็ร้านนวดนะครับที่เราจะได้เปิดให้บริการในอนาคตในเร็ววันนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับโครงการกิจกรรมบริการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ LINE Official @nmabconnect นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์www.nmab.or.th แล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศณปัจจุบันออกอากาศ3เวลาเลยนะครับ3ช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่าย 15:00 นถึง 16:00 นแล้วก็ 16:00 นถึง 17:00 นอีก1คลื่นนะครับคลื่นใหม่ล่าสุดก็คือทางด้านของกองทัพภาคที่2ตัวของค่ายสุรนารีนะครับสถานีวิทยุกองพักกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามรับฟังกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับสถานสำหรับอำเภอหรือสถานที่ที่คลื่นเดิมเราอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าไปไม่ถึงนะครับของทางกองทัพภาคที่2ก็ถือว่าเป็นคลื่นหลักของจังหวัดนครราชสีมาของเราอีกแห่งหนึ่งนะครับกำลังส่งค่อนข้างสูงฟังได้ทั่วจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดติดต่อสมาคมนะครับสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมก็044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปักหมุดท่องเที่ยวสงขลางานกินเจหาดใหญ่ครั้งที่32คาดสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนคึกคักที่ตำหนักเต๋าบ้อภายในมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งหาดใหญ่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายนิยมชูชื่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งหาดใหญ่โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินเจซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมลดการเบียดเบียนและสร้างความสามัคคีในชุมชนทั้งนี้งานเทศกาลถือศีลกินเจยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมสัมผัสประเพณีและวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดจนร่วมกับเคลื่อนกิจกรรมที่ช่วย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www

0: nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ลักษณะนามของช้าง
2: วิเชียรมาศมานี่แน่จะได้ออกกำลังกายกันที่กลางสนาม
3: ดีเหมือนกันนะเราจะได้แข็งแรง
2: เธอทำท่าตามที่ฉันร้องก็แล้วกันช้างช้างช้างช้างป่าหนึ่งตัวส่ายหัวไปมาช้างช้างช้างช้างป่าสองตัวโยกตัวไปมา
3: แล้วทำไมต้องเป็นช้างป่าด้วย
2: ถ้าเป็นช้างบ้านต้องเปลี่ยนคำว่าตัวเป็นเชือกนะช้างช้างช้างช้างบ้านหนึ่งเชือกเกลือหัวไปมาช้างช้างช้างช้างบ้านสองเชือกเลือกอ้อยไว้กิน
4: นั่นแน่เลยได้ความรู้ช้างป่าเป็นตัวช้างบ้านเป็นเชือก
1: ช้างบ้านใช้ลักษณะนามว่าเชือกช้างป่าใช้ลักษณะนามว่าตัว
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งตลอดลำน้ำปิงเพื่อพร่องน้ำรับมือฝนหนักระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงเริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายโดยให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับพายุฝนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569โดยประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานประตู1ช่องบานประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อเปิด2ช่องบานและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเปิดทั้งหมด10ช่องบานพร้อมกันนี้ได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือด้านท้ายและผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนโยบายของกรมชลประทานที่มีข้อสั่งการให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้ติดหน้าประตูระบายน้ำรวมถึงดูแลการระบายน้ำลงลำน้ำหลักไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำท่าและสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายและถุงยังชีพให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้อ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกินร้อยละ80ตรวจสอบพื้นที่การระบายน้ำด้านท้ายไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและไม่มีสิ่งกีด

0: ว่างน้ำแม่ขานน้ำแม่กลางและน้ำแม่แจ่มพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนขัดคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ไหม
3: ว่าไงลุงอ้วนกู้เงินสหกรณ์เรียบร้อยไหม
4: โอ้ยไม่เรียบร้อยเลยผู้ใหญ่เอ้ยกำลังมีปัญหาอยู่นะสิเนี่ย
3: ปัญหาอะไรล่ะผมช่วยได้ไหม
4: ก็คณะกรรมการสหกรณ์ชุดเก่านั่นไงไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินสมุดบัญชีเอกสารการเงินให้กับกรรมการชุดใหม่ซักกะทีอ้างว่ารวบรวมอยู่น่าจะ3เดือนแล้วโอ้ยพวกลุงก็เลยทำเรื่องกู้ไม่ได้ซักกะทีเนี่ย
5: กรณีเช่นนี้กรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่สามารถไปแจ้งนายทะเบียนโดยในที่นี้คือท่านสหกรณ์จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้แทนและหากกรรมการชุดเก่ายังไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินเอกสารต่างๆอีกมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากนายทะเบียนสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องแล้วไม่ทำมีโทษปรับเพิ่มอีก 10,000 บาทนะคะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวลุงต้องรีบไปให้ท่านประธานสหกรณ์จังหวัดมาช่วยจัดการให้ซะแล้ว
3: ดีรีบไปเลยลุงอ้วน
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย4ด้านสั่งการชัดกำลังพร้อมแจ้งเตือนเร็วช่วยประชาชนทันทีที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหน่วยงานระดับพื้นที่ร่วมรับฟังข้อสั่งการณอำเภอที่ตั้งการประชุมมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานโดยกำชับจังหวัดที่กำลังประสบหรือมีความเสี่ยงอุทกภัยยกระดับการรับมือใน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านแรกการบริหารจัดการให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจนกำหนดพื้นที่และผู้รับผิดชอบพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วด้านที่2กำลังพลและทรัพยากรให้เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยจุดพักพิงและ

0: ติดตามให้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแก้ปัญหาหน้างานโดยเร็วและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมให้ตรึงกำลังดูแลประชาชนส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยนายกรัฐมนตรียังสั่งทุกจังหวัดเตรียมรับสถานการณ์ฝนในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 โดยเฉพาะภาคใต้พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสิทธิจากโครงการประกันภัยพิบัติครัวเรือนซึ่งครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทั้ง13อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสั่งการไปเตรียมความพร้อมในพื้นที่โดยเฉพาะการติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพและจุดพักพิงให้พร้อมอีกทั้งยังได้ย้ำหลักสั่งการชัดกำลังพร้อมแจ้งเตือนเร็วช่วยประชาชนทันทีเพื่อให้จังหวัดนราธิวาสสามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดสถานการณ์ขึ้นการช่วยเหลือต้องเข้าถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นี่เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพระอาทิตย
10: ์แน่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินดวงกลมโตดีจัง
11: สีสวัสดิ์รู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าพระอาทิตย์ไม่เรียกว่าอาทิตย์เฉย
12: ๆคุณแม่พี่เก่งเคยบอกว่าคำว่าพระใช้หน้าคำแสดงการยกย่องอาทิตย์เป็นชื่อเทวดาของอินเดียคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเทวดาองค์นี้ขับรถระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทวดาทำให้เกิดแสงสว่างตั้งแต่เช้าจนเย็นคนไทยรู้เรื่องว่าอาทิตย์เป็นเทวดาก็เลยใช้คำว่าพระนำหน้าคำว่าอาทิตย์เหมือนชื่อเทวดาอื่นๆ
11: ใช่ๆพระพรหมเป็นเทวดาก็มีคำว่าพระนำหน้าชื่อ
12: ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกเราจึงมักเรียกดวงอาทิตย์ว่าพระอาทิตย
13: ์และพบกันใหม่นะคะ

ทั้งลูกเอ้ยแม่ใส่มาในกระตาของกินบ้านป้ามีแต่แนวเป็นตากินของกินบ้านป้ามีแต่แนวเป็นตากิน

0: วกับป้าเรียกปองของหมักลูกสาวส
1: ่
0: วนผลมากหักไม่หมักเสียงหมักไฟหมักเป็นหมักเมาบักว่าบักคอบักเปล่าทั้งหมักเล็บแมวแนวหมักกะมีส
1: ่
0: วนของกินเล่นย้ำบางที่ในบักขาม
1: ต
0: ัวมะยังดี
1: อย่
0: างข้าดำมะวันนี้กับหำบักมีแนวกินคู่กันส่วนพวกสิงสารสัตว์

0: รอบต่อไปนี้ขออภัยบัตรธรรมดาไว้ก่อนนะครับนะฮะเป็นรอบเหมาจากชมรมผู้สูงอายุลาดนิยมนะฮะโดยคุณแมวแล้วก็พี่ๆน้องๆนะฮะเหมากันมาในจังหวะรำวงขอเพลงมันยกร่องมาด้วยแล้วก็ใครก็ได้ที่อยู่ว่างๆยกแอคโคเดียนมาให้อาจารย์แดงพลานชัยหน่อยสินะฮะจะได
1: ้นะ
0: มางานนี้นะครับผม
2: คนสูงอายุ
0: เด้อพร้อมแล้วนะครับพี่น้องชาวลาดนิยมนะฮะขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอ้โหแต่งตัวเน
2: า
0: ะงามจริง
2: ๆเจ็บๆเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วไปได้เลยครับผมในจังหวะรำวงครับ
2: เด็กเต้นให้น้ำลายหกครับผมน้ำมากเปียกมาเลย

0: เนี่ยนี่หนกวักมาทั้งเพลง
1: จบแหมมันเป่าซะก่อนดนตรีจะจบ
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดร.สลันโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งการจัดทำนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสดร.ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นโดยนำเรื่องราวทางดาราศาสตร์ในอดีตมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์นำองค์ความรู้ด้านโบราณวิทยาและดาราศาสตร์มาบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความ

0: ดวงจันทร์และดวงดาวในการกำหนดทิศทางและการวางผังวัดพระธาตุศาสนสถานและโบราณสถานถ่ายทอดผ่านชุดนิทรรศการที่ชวนผู้เข้าชมสำรวจและทำความเข้าใจบทบาทของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการคือโซนการวางทิศของโบราณสถานที่นำแบบจำลองโบราณสถานมาจัดแสดงร่วมกับสื่ออินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เข้าชมได้ทดลองสังเกตและเรียนรู้ว่าการวางแนวของโบราณสถานบางแห่งมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงดาวหรือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอย่างไรผ่านตัวอย่างสำคัญอาทิปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายวัดพระธาตุดอยสุเทพและสโตนเฮนทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 0224

0: 80555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
1: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
1: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนต่อเติมห้องเช่าทำได้ไหม
7: นี่ฉันว่าจะต่อเติมห้องที่เพิ่งเช่าซะหน่อยนึงอ่ะมันเก่าละพอดีฉันเห็นใน Facebook เขาทำต่อเติมกันสวยดีนะเลยกะว่าจะทำมั่งอ่ะแกว่าฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะ
8: โหจะทำใหม่ขนาดนี้บอกเจ้าของที่ให้เช่าหรือยังเนี่ย
7: ยังเลยจ้านี่ฉันต้องบอกเจ้าของเขาด้วยเหรอ
9: ใช่แล้วค่ะกฎหมายกรรมสิทธิ์ว่าไว้การที่ผู้เช่าห้องจะต่อเติมรื้อบ้านต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าก่อนนะคะหากเกิดความเสียหายผู้ให้เช่าสามารถเรียกค่าเสียหายได้และหากไม่ขออนุญาตก่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกปรับเงินรายวันไม่เกินวันละ 10,000 บาทด้วยนะคะฉะนั้นทำอะไรต้องแจ้งเจ้าของห้องเจ้าของอาคารก่อนนะคะ
7: โอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะโถฉันก็คิดว่าทำได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปบอกเจ้าของเขาก่อนดีกว่าเนาะ
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างผลงานโดดเด่นก้าวกระโดดสู่อันดับ 1,001 ของโลกพร้อมครองอันดับ1ของภาคใต้และอันดับ3ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ The World University Ranking 2027สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง Time Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2027โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นก้าวกระโดดสู่อันดับ 1,001 บวกของโลกจากอันดับ 1,201 บวกพร้อมครองอันดับ1ของภาคใต้และอันดับ3ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นโดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอตัวเข้ารับการจัดอันดับทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,297 แห่งจากเดิม 2,191 แห่งในปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเกือบทุกด้านของมหาวิทยาลัยโดยผลงานโดดเด่นที่

0: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยใน3ด้านหลักได้แก่วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์โดยในช่วงปีพุทธศักราช2565ถึง2569นักวิจัยของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิชาการกว่า 3,900 ผลงานซึ่งเกือบ3ใน4ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงสุดบนฐานข้อมูลสโคปัสและกว่าร้อยละ60สะท้อนคุณภาพงานวิจัยระดับสากลและเครือข่ายวิชาการที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านความเป็นนานาชาติด้วยคะแนน 51.4 เพิ่มขึ้นจาก 47.8 ในปีที่ผ่านมาติดอันดับที่885ของโลกอันดับ2ของประเทศไทยสะท้อนถึงความเปิดกว้างทางวิชาการความร่วมมือระหว่างประเทศและบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยสำหรับการจัดอันดับ The World University Ranking 2027พิจารณาจากตัวชี้วัดที่หลากหลายใน5ด้านหลักได้แก่การเรียนการสอนสภาพแวดล้อมการวิจัยคุณภาพงานวิจัยอุตสาหกรรมและความเป็นนานาชาติ
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: าเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รุ่ยลุย
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราไปโรงเรียนกันเถอะ
2: ใจดีแน่ใจนะว่ามัดผมแล้วทำไมผมหลุดรุ่ยขนาดนั้นล่ะ
3: ดีใจออกเสียงภาษาไทยผิดอีกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะใจดีได้ยินเหมือนกัน
3: คำว่าผมลุ่ยที่ถูกต้องใช้ลอลิงเพราะลุ่ยหมายถึงเลื่อนหลุดคลายตัวไม่แน่นเหมือนเดิมเช่นเส้นผมของใจดีที่ลุ่ยออกจากผมที่มัดไว้คลายออกเป็นเส้นๆแต่ไม่หลุดออกมาทั้งหมดหรือใช้กับคำว่าแพ้หมายความว่าแพ้แบบไม่มีทางสู้คำว่ารุ่ยหมายถึงหลุดออกมาจากที่เดิมทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็หลุดออกมาหมดเลยเช่นได้ที่ชายผ้ารุ่ยหลุดออกไปทีละเส้นสองเส้น
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
4: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย
5: ต้อนรับค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะและนายเลิศชัยแก้วภักดีนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการค่ะค่ะเรามาฟังบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราก่อนเลยนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการจัดและส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ EI นะคะและก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะคะแล้วก็มีการฝึกนะคะแล้วก็อบรมนะคะผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะสนับสนุนนะคะการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผน IEP นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรามีการจัดบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะ Transition Service นะคะแล้วก็มีการให้บริการนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนนะคะด้วยกระบวนการทางการศึกษาค่ะและยังเป็นศูนย์ข้อมูลนะคะรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนะคะด้านการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะและก็มีการจัดระบบนะคะสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมค่ะและก็มีการประสานงานนะคะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการภายในจังหวัดด้วยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรายังมีภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553นะคะก็จะมี1นะคะการส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีความบกพร่องทางสุขภาพนะคะซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานนะคะจนไม่สามารถที่จะไปเรียนนะคะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะที่มีการเรียนร่วมนะคะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพนะคะให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมและความจำเป็นด้วยค่ะและก็มีการประสานงานนะคะและส่งเสริมองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรคนพิการหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะสามารถที่จะพัฒนานะคะสนับสนุนแล้วก็จัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของภาครัฐเอกชนด้วยค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะศูนย์เรานะคะมีนักเรียนมารับบริการทั้งหมด858คนนะคะข้อมูลณปัจจุบันนะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการนะคะ3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะและรูปแบบที่3นะคะเป็นการให้บริการที่บ้านค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการให้บริการนะคะเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานค่ะสำหรับบุคคลออทิสติกนะคะที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยค่ะค่ะเรามาฟังการให้บริการแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะช่วงเช้าผู้ปกครองจะมาส่งค่ะเย็นจะรับกลับบ้านนะคะศูนย์ของเรานะคะแบ่งห้องเรียนนะคะเป็นห้องเตรียมความพร้อมค่ะมีทั้งหมด13ห้องเรียนนะคะห้องแล้วก็มีห้องสอนเสริมค่ะอีก5ห้องเรียนค่ะ ซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติก7ห้องเรียนค่ะห้องสติปัญญา2ห้องเรียนก็ห้องร่างกาย1ห้องเรียนค่ะห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนค่ะแล้วก็ห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องสอนเสริมของเราก็จะมีห้องทาราบำบัด1ห้องเรียนค่ะห้องกายภาพ1ห้องเรียนค่ะห้องแพทย์แผนไทย1ห้องเรียนและห้องแก้ไขการพูดอีก2ห้องเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมของเราในช่วงเช้านะคะจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมวงกลมกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งกิจกรรมของเราในแต่ละวันก็จะจัดไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหววันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงค่ะวันพุธค่ะเป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายค่ะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะและวันศุกร์นะคะเป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านค่ะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมีการเข้าแถวนะคะให้น้องๆนะคะแยกเข้าห้องเรียนของตัวเองค่ะ11นาฬิกาถึง11นาฬิกา45นาทีนะคะรับประทานอาหารกลางวันค่ะและ13นาฬิกานะคะเด็กเล็กนะคะก็จะมีการเข้านอนค่ะส่วน13นาฬิกา30นาทีนะคะเด็กโตหรือเด็กไม่นอนนะคะเรามีการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเช่นกันนะคะวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียวันอังคารเป็นกิจกรรมศิลปะค่ะวันพุธเป็นกิจกรรมดนตรีค่ะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะและวันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายคุณครูมีการลงติดตามนะคะนักเรียนที่ไม่มารับบริการนะคะถึงที่บ้านนะคะส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านนะคะเรามีการเรียนการสอนเต็มวันนะคะตามปกติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่สถานศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปค่ะค่ะสำหรับการให้บริการรูปแบบที่2นะคะการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะเป็นการให้บริการคล้ายๆกันกับที่ศูนย์ใหญ่นะคะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นจะรับกลับบ้านค่ะ 8:30 นาทีค่ะเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กิจกรรมนานาการนะคะเสริมทักษะต่างๆให้น้องๆนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมตามแผน IEP นะคะ 11:30 นาทีพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะสำหรับการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองได้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองนะคะไม่สะดวกที่จะมาส่งนะคะหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะคะเราจึงมีคุณครูค่ะลงไปประจำหน่วยบริการตามอำเภอต่างๆครบทั้ง21อำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปแบบที่3ค่ะการให้บริการตามบ้านค่ะเป็นการให้บริการเด็กพิการรุนแรงนะคะซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กพิการที่นอนติดเตียงค่ะหรือมีข้อจำกัดในการฝึกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องมาจากประเภทความพิการหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนเองนะคะหรือข้อจำกัดอื่นค่ะที่ทำให้ไม่สามารถที่จะฝึกได้นะคะผู้สอนหรือคุณครูนะคะมีหน้าที่ดูแลติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะคะในการให้การช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนนะคะโดยจะสอดแทรกให้กิจกรรมนั้นๆนะคะให้ผู้ปกครองเป็นผู้ฝึกผู้เรียนเองนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาต่อค่ะ

0: ค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษานะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทำความรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งหมด9ประเภทนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่มหรือว่าแรกพบความพิการนะคะในระดับเตรียมความพร้อมซึ่งจะมีทั้งหมด9ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะจะเป็นเด็กที่มีบกพร่องทางการเห็นค่ะประเภทที่2เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน3เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา4เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ5เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้6เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา7เด็กที่บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์8บุคคลออทิสติกและ9ค่ะบุคคลพิการซ้อนค่ะค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลงรายละเอียดแต่ละประเภทความพิการนะคะประเภทแรกค่ะบกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการเห็นแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณณัฐ
1: บกพร่องทางการเห็นเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะจะมีอะไรบ้างคะคุณนัท
1: ที่ได้ยินมานี่น่าจะเป็นตาบอดใช่ไหมครับตาบอดกับบุคคลที่เห็นเลือนราง
0: ใช่แล้วก็จะเป็นตาบอดก็คือตาบอดสนิทอีกประเภทจะเป็นเลือนรางที่สามารถเห็นได้นิดหน่อยนะคะส่วนบุคประเภทที่2นะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะคุณนัทประเภทแรกก็จะเป็นคนหูหนวกนะคะจะสูญเสียการได้ยินที่ระดับ90เดซิเบลขึ้นไปค่ะประเภทที่2นะคะจะเป็นบุคคลหูตึงค่ะหูตึงก็จะพบการสูญเสียได้ยินน้อยกว่า90เดซิเบลเหมือนกันนั่นเองค่ะประเภทที่3ค่ะบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะประเภทนี้จะเป็นบุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไปนะคะในด้านร่างกายอารมณ์สังคมภาษาแล้วก็ระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะประเภทที่4ค่ะบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพค่ะจะเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวกับการสูญเสียหรือว่าบกพร่องทางอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นการมีโรคประจำตัวค่ะโรคเรื้อรังหรือว่าโรคติดต่อนั่นเองค่ะประเภทที่5ค่ะจะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้นั่นเองค่ะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะจะมีความผิดปกติอย่างเดียวหรือว่าหลายอย่างค่ะก็จะทำให้เกิดการฟังการอ่านการเขียนการเรียนรู้บกพร่องไปค่ะประเภทที่6ค่ะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาค่ะหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในการออกเสียงเช่นเสียงผิดปกติมีอัตราความเร็วหรือว่าจังหวะการพูดผิดปกติไปนั่นเองค่ะประเภทที่7ค่ะบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะหมายถึงบุคคลที่มีความที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วไปค่ะพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าอารมณ์ของเด็กค่ะประเภทที่8ค่ะบุคคลออทิสติกค่ะจะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการสังคมภาษาการสื่อความหมายพฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการไปค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายค่ะจะเป็นบุคคลพิการซ้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นซ้อนด้านออทิสติกกับร่างกายจะเป็นการซ้อน2ประเภทขึ้นไปค่ะ
2: คุณเนยคะแล้วทั้ง9ประเภทความพิการนี้เนาะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าบางประเภทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ด้วยสายตาใช่ไหมคะว
0: ่
2: าเป
0: ็
2: นบกพร่องทางด้านใดมีประเภทอะไรบ้างคะคุณเนยช่วยแนะนำท่านผู้ฟังหน่อยค่ะ
0: ก็จะเป็นออทิสติกเลยแล้วก็การเรียนรู้นะคะบางประเภทเราก็ต้องให้เด็กนะคะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยให้มีการวินิจฉัยตามแบบประเมินของแพทย์แล้วก็ถ้ามาที่ศูนย์การศึกษาก็จะมีแบบประเมินในทางการศึกษาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ส่วนประเภทด้านร่างกายนะคะที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นความบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อแขนขารีบหรือว่าขาดหายไปแล้วก็ผลวินิจฉัยการตรวจของแพทย์ที่ว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะส่วนมากจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้ก็จะจัดเป็น ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกายเคลื่อนไหวหรือสุขภาพได้เหมือนกันค่ะคุณแพทย์
2: ทีนี้ถ้าผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเราอยู่นะคะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะบุตรหลานของตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยดื้อซนนะคะมีสมาธิสั้นติดจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสงสัยว่ามีความบกพร่องทางด้าน
0: ต่างๆ
2: เหมือนที่คุณนายได้พูดไปทั้งที่อธิบายให้ฟังเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างได้บ้างคะคุณนาย
0: ผู้ปกครองนะคะหรือว่าพ่อแม่ท่านใดที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านมีความผิดปกติหรือไม่สามารถนำเด็กนะคะมาปรึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะในเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ค่ะเพื่อมาปรึกษากับคุณครูค่ะโดยผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานนะคะมาสมัครได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองค่ะสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนั่นเองสำเนาสูติบัตรเด็กแล้วก็สิ่งสุดท้ายสำคัญค่ะสำเนาบัตรพิการหรือถ้าเด็กยังไม่มีสำเนาบัตรพิการนะคะสามารถนำเอกสารรับรองทางการแพทย์มาแทนได้ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็คือถ้าผู้ปกครองเนาะมีความ
0: สงสัย
2: หรืออยากสอบถามนะคะก็เรามีเบอร์ติดต่อใช่ไหมคะคุณ
0: ใช่ค่ะ
2: มาที่เบอร์ไหนบ้างคะ
0: 0456174001ค่ะอีกเบอร์จะเป็น0456171117ค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าอยู่พื้นที่ห่างไกลติดต่อยังไงได้บ้างคะ
0: ตอนนี้นะคะหน่วยก็มีครบทุกอำเภอแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวนะคะเพื่อทางศูนย์ของเราจะได้แนะนำว่าแต่ละอำเภอตั้งอยู่ณจุดใดนะคะถ้าท่านใดสะดวกที่จะเข้ามาแนะนำให้นำเด็กเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูของเราจะได้ทำการประเมินค่ะเพราะว่าทางศูนย์เรามีทั้งครูการศึกษาพิเศษแล้วก็นักสหต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยากายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยค่ะ
2: อันนี้ก็คือข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของเราอยู่นะคะก็สามารถมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ต่อไปเนาะเรามารู้จักกับการให้บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI ทั้ง9ขั้นตอนกับคุณนัทกันต่อเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับข้อมูลประเภทความพิการจากคุณเนยนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับก็มีการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับอยู่9ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นี่เราจะทำการค้นหานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษก็ดำเนินการค้นหาเป็น2รูปแบบนะครับผมก็คือค้นหาอย่างเป็นทางการแล้วก็การค้นหาโดยไม่มีข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากการค้นหาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับค้นหาแล้วเราก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปนะครับในขั้นตอนที่2มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และก็การตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยการสังเกตนะครับสังเกตสัมภาษณ์การซักประวัติแล้วก็การทำสังคมมิติรวมถึงการเยี่ยมบ้านโดยแต่ละวิธีนะครับก็จะใช้หลักการดำเนินการPDCA ประกอบด้วยนะครับผมก็คือการวางแผนแล้วก็การจัดทำแผนในการเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลสารสนเทศนะครับหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนที่3เราก็จะทำการคัดกรองนะครับคัดกรองประเภทความพิการของผู้เรียนนะครับซึ่งวิธีการคัดกรองเด็กนั้นนะครับหรือว่าบุคคลที่มีความบกพร่องจากเด็กทั่วไปเนาะก็เป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าหรือว่าเป็นการวินิจฉัยเหมือนที่ครูเนยพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะผิดปกติมากน้อยอย่างไรนะครับการคัดกรองนะครับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้นนะครับก็มักจะพิจารณาเด็กว่ามีภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ เช่นมีความพิการหรือมีความบกพร่องศักยภาพที่จำกัดหรือไม่นะครับจุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการนะครับก็เป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่จะที่ควรได้รับบริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับการคัดกรองก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับก็คือการคัดกรองแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับหลังจากเราคัดกรองประเภทความพิการได้แล้วนะครับเราก็จะทำการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนนะครับประเมินความสามารถพื้นฐานนี้ก็เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการทั่วไปนะครับในแต่ละด้านของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับในด้านร่างกายเราก็จะแบ่งออกเป็น2ทักษะเนาะก็คือทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแล้วก็มาด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมก็แบ่งเป็น2อีกก็คือด้านสังคมแล้วก็ทักษะการช่วยเหลือตนเองนะครับแล้วก็สติปัญญารวมถึงทักษะของความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละประเภทอีกนะครับก็เป็นการประเมินความสามารถนะครับเพื่อจะได้วางแผนในขั้นตอนต่อไปนะครับการประเมินความสามารถก็แบ่งได้เป็น2รูปแบบเช่นเดียวกันก็คือแบบเป็นทางการแล้วก็แบบไม่เป็นทางการนะครับหลังจากประเมินความสามารถเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรต่อดีครับครูแพร
2: ค่ะก็หลังจากที่เราประเมินนะคะความสามารถของเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือที่ทางการศึกษาพิเศษของเราเรียกว่าแผน IEP ก็มันก็จะเหมือนกับแผนของเด็กทั่วไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
2: มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณนักได้อธิบายให
1: ้แผน IEP เนี่ยก็คือจะเป็นแผนที่ใช้สอนเฉพาะบุคคลจะแตกต่างกับแผนการเรียนรู้เนา
2: ะ
1: ถ้าอยู่ในโรงเรียนทั่วไปก็จะใช้ชื่อว่าแผนการเรียนรู้ก็คือแผนเดียวสอนรวมเลยทั้งห้อง
2: ก็เป็น8กลุ่มสาระ
1: ใช่ใ
2: ช่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าแผนของเรานี่ก็จะใช้สอนเฉพาะบุคคลเพราะว่าลูกของเราก็มีความแตกต่างกันเนาะในด้านความสามารถทักษะต่างๆนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการกำหนดทิศทางใช่ไหมคะว่าในแต่ละปีเราอยากให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาในด้านใดอ่ะแล้วครูนัทสอนประเภทอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1: ปัจจุบันนะครับปัจจุบันสอนประเภทออทิสติกนะครับเป็นออทิสติกตัวเล็ก
2: ๆ
1: อายุประมาณ3ขวบถึง7ขวบจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับ
2: แล้วก็มีการจัดทำแผน IEP เนาะให
1: ้
2: กับเด็กๆนะคะได้พัฒนาในแต่ละปีนะคะอันนี้ก็คือ อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษของเราเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนปกติอย่างไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสมมติว่าถ้าเด็กที่ของเราเนี่ยถ้าพิการรุนแรงแล้วไม่สามารถที่จะมารับบริการได้ที่ศูนย์เราจะมีการดูแลยังไงบ้างคะคุณนัทมีการจัดทำแผนยังไงบ้างในการกระบวนการการดูแล
1: เด็กที่
2: พัฒนา
1: เหมือนกับเป็นเด็กพิการรุนแรงใช่ไหมครับเด็กพิการรุนแรงก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเนา
2: ะ
1: มีข้อจำกัดในการมาให้มารับบริการที่ศูนย์เราก็จะจัดทำแผนเป็นแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า IFSP เน
2: า
1: ะ
2: ก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะแผนนี้มันเหมาะกับการช่วยเหลือผู้เรียนยังไงบ้างคะ
1: แผนนี้ก็จริงๆจะไม่แตกต่างจากแผน IEP มากนะครับเพราะเป็นแผนที่ที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะให้บริการเด็กคนนี้อย่างไรนะครับก็เพียงแต่รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันนะครับก็คือเราจะให้บริการที่บ้านในแผนนี้ นะครับ
2: เราหันมาถามคุณเนยบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณเนยก็ดูแลในเรื่องของห้องร่างกายเน
0: าะใช่ค่ะ
2: คุณเนยช่วยเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการจัดทำแผน IFSP ให้ผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะมีเคสนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: IFSP นะคะจะต่างกับ IEP ตรงที่ชื่อเต็มก็ต่างกันแล้วนะคะจะเป็น Individualized Family Service Plan ค่ะก็แปลว่าผู้ปกครองครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ค่ะส่วนครูผู้สอนก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยฝึกช่วยเทรนช่วยออกแบบแผนว่าเด็กคนนั้นควรจะจัดการศึกษาประเภทไหนอย่างเช่นถ้าเด็กคนไหนมีอาการติดเตียงเราก็ควรจะจัดการศึกษาให้เด็กมีการออกเคลื่อนไหวเพื่อที่จะไม่ให้มีแผลกดทับค่ะจะเป็นเหมือนการเราสอนผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนทำแล้วก็บันทึกการจัดการสอนในครั้งนี้ค่ะครูแพร
2: ขอบคุณคุณนี่ค่ะแล้วก็อีกแผนหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เราจะใช้นำนะคะผลการวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะไปส่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดทำแผนนี้ก็เรียกนะคะว่าแผน ITP หรือแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลนั่นเองค่ะก็เราจะนำผลเมื่อผู้เรียนนะคะมีทักษะความสามารถนะคะที่จะไปพัฒนาต่อได้นะคะเราก็จะนำผู้เรียนเนี่ยไปส่งต่อยังในลำดับที่สูงขึ้นซึ่งมีโรงเรียนอะไรบ้างคะที่ตอนนี้เรามีทำเป็นเครือข่ายของเราอยู
1: ่เป็นเครือข่ายที่เราส่งต่อไป
2: ใช่ค่ะ
1: ในปีนี้นะครับโรงเรียนที่หนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษนะครับที่เราส่งต่อผู้เรียนขึ้นไปในสถานศึกษานี้นะครับแล้วก็มีโรงเรียนเทศบาล4นะครับเทศบาล4อยู่แถวบ้านโนนสำนักเนา
2: ะ
1: แล้วก็โรงเรียนเทศบาล2นะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนอุบลปัญญาใช่ไหมฮะอุบลปัญญานุกูลที่
2: เราเฉพาะความพิการ
1: ใช่ครับ
2: ที่เราจะส่งนักเรียนนะคะไปเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนก็จะเรียนระบบเหมือนกับโรงเรียนปกติเลยนะคะแค่ก็จะมีแยกประเภทต่างๆคล้ายๆกับศูนย์นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม9ขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: ค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการให้บริการผู้เรียนนะคะตามกระบวนการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม9ขั้นตอนนะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ที่การจัดทำแผนการจัดการศึกษานะคะทั้ง3รูปแบบด้วยกันนะคะแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การจัดการให้บริการที่เหมาะสมนะคะในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางการเรียนรู้และก็ทักษะจำเป็นในแต่ละประเภทความพิการนะคะแล้วก็ในการจัดทำแผนนี้นะคะเราได้ใช้หลักสูตรอะไรคะในศูนย์การศึกษาพิเศษของเราคะคุณนัทคะ
1: ปีนี้นะครับเราใช้เป็นหลักสูตรปฐมวัยนะครับผมปฐมวัยของศูนย์การศึกษาพิเศษเองจริงๆแล้วเป็นปี2568นะครับผมแต่ว่าปีนี้เราได้ทำการปรับปรุงนะครับเป็นของปี2569นะครับแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งชื่อว่าหลักสูตรดำรงชีวิตนะครับ
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีห้องเรียนเสริมขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ผมดำรงชีวิตนั่นเองเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะความสามารถนะคะให้กับเด็กที่เขามีความพร้อมในการที่จะฝึกการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการซักผ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ล้างจานหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆพวกนี้นะคะ
1: ครับแล้วก็ยังมีการเสริมอาชีพด้วยนะครับม
0: ี
1: การปลูกผักพืชผักสวนครัวนะครับปลูกกล้วยปลูกอะไรอีก
0: ปลูกผักพืชรั้วกินได้ซ
1: ึ่
0: งปัจจุบันเราก็ได้นำมาบูรการนะคะในห้องเรียนทุกห้องเรียนอยู่นะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำการประเมินความก้าวหน้านะคะแล้วในห้องครูเนยกับห้องครูแอนเนี่ยมีการประเมินความก้าวหน้าเด็กยังไงบ้างคะในการดูแลปัจจุบันครูแอนอยู่ห้องเรียนไหนคะปัจจุบัน
2: ค่ะครูแอนสอนห้องออทิสติก2เป็นเด็กระดับ4ถึง5ขวบแต่ว่าก็มีเด็กที่พัฒนาการดีอยู่ในระดับ1ก็เล็กสุดคือ2ขวบ7เดือนค่ะมาอยู่กับครูแอนครึ่งเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กเล็กค่ะเด็กที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะคะเป็นเด็กออทิสติกค่ะสำหรับการประเมินความก้าวหน้าก็จะมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุตามแผนของเด็กๆ
0: แผน IEP
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ได้ทำ
2: ในช่วงอายุใช่ค่ะใช้แบบประเมินของทางการศึกษาของเราที่ศูนย์เรามีขึ้นมานะคะสำหรับเด็กช่วงอายุว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ส่วนอะไรที่น้องทำไม่ได้ก็จะนำมาเป็นแผนพัฒนาสำหรับน้องๆต่อไปค่ะครูแพร
0: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วครูเนยล่ะคะถ้าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเนี่ยเรามีการประเมินแตกต่างจากประเภทอื่นยังไงบ้างคะช่วยเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
3: ส่วนมากในเด็กร่างกายนะคะก็จะเน้นไปด้านพัฒนาการด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็มัดใหญ่ค่ะแต่ก็ส่วนทักษะอื่นๆเราก็ยังสอนครบทุกๆทักษะค่ะในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะเวลาประเมินค่ะแล้วก็จะมีการเชิญนักสหวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพกิจกรรมแล้วก็แพทย์แผนไทยค่ะมาร่วมการประเมินตามแบบประเมินหลังแผนของเด็กแต่ละบุคคลเป็นต้นไปค่ะครูแพร
0: ขอบคุณครูเนยมากนะคะแล้วก็ในการประเมินนะคะเราก็จะมีการประเมินตามเกณฑ์นะคะก็คือมีการประเมินในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะที่ทางศูนย์ของเรานะคะครูแต่ละท่านได้ดำเนินการนะคะเขียนมาในรอบการประเมินอย่างน้อยนะคะปีหนึ่งใช่ไหมคะเราจะประเมินผู้เรียนหนึ่งครั้งจะไม่เหมือนกับโรงเรียนปกติที่จะมีการประเมินเป็นเทอมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็เรามีปิดเทอมไหมคะคุณนัทคะ
1: เราไม่มีปิดเทอมครับผม
0: เราให้บริการนักเรียนผู้เรียนนะคะตลอดนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปกติไปกลับนะคะแต่เราจะไม่มีการหยุดปิดเทอมนะคะเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยไม่ผ่านตามเกณฑ์เนี่ยเรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์นะครับในปีถัดไปเราก็จะทำการสอนในแผนเดิมนะครับแล้วก็
2: หมายถึงปรับปรุงแผน
1: ปรับปรุงแผนนะครับปรับปรุงแผน
2: ให้มันลดระดับ
1: ลดระดับความสามารถลงมา
0: ใช่ครับผมเราก็จะมีการลดนะคะ
2: ปรับปรุงแผน
0: ปรับปรุงแผนของเรานะคะให้เหมาะกับผู้เรียนใช่ไหมคุณแอนคะ ปีละ1ครั้งนะคะแล้วถ้าผู้เรียนผ่านเราก็จะนำไปพัฒนาผู้เรียนในขั้นตอนที่สูงขึ้นนะคะตามลำดับต่อไปค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนแล้วนะคะเราก็จะทำการนิเทศแล้วก็ประเมินผลการส่งต่อนะคะว่าเด็กนะคะมีความพร้อมนะคะที่จะมีเป้าหมายที่ตามที่เรากำหนดไว้ไหมมีการจัดโปรแกรมการได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเหมาะสมกับผู้เรียนยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราทำการส่งต่อประเมินผลเด็กไปแล้วนะคะเราก็จะมีการติดตามภายหลังการส่งต่อซึ่งปัจจุบันนี้มีเด็กของเราที่ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนเฉพาะความพิการใช่ไหมคือ SQN
2: มีค่ะมีทั้งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอุบลปัญญาแล้วก็สีสังวันใช่ค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเราที่เราสามารถที่จะส่งเด็กที่มีพัฒนาการนะคะเข้าสู่สถานศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปนะคะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีการติดตามนะคะผู้เรียนตลอดนะคะ อย่างน้อยเทอมละ1ครั้งนะคะเราก็จะให้คุณครูที่รับผิดชอบนะคะไปติดตามดูแลผู้เรียนนะคะตลอดดูแล อย่างดีจนกว่าเด็กจะจบการศึกษานะคะในโรงเรียนที่เราได้ส่งไปนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกท่านคะในช่วงสุดท้ายของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะเราก็จะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเชิญคุณนัทค่ะ
1: ครับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ประจำปีการศึกษา2569นะครับกำหนดการวันอบรมนะครับจะอบรมในวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับสามารถลงทะเบียนนะครับสมัครได้นะครับจำกัดเพียง100ท่านนะครับผมค่าสมัครในการอบรม
0: เท่าไหร่คะคุณนัทคะ
1: 500บาทนะครับผมสิ่งที่จะได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับผมก็คือ1วุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและก็ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองคนพิการนะครับความรู้ในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมที่0972344737นะครับผมครูนัทเองนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0864576604เป็นเบอร์ครูเนยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่านได้รับทราบครับผม
0: ก็เจ้าของโครงการนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้มานั่งอยู่กับเรานะคะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมอบรมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเราได้เลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนใจที่จะบริจาคไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะท่านสามารถมาบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะหรือว่าหน่วยบริการทั้ง21อำเภอนะคะหรือท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0456174001และ0456171117ได้เลยค่ะแล้วก็ทางศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เคยมาบริจาคสิ่งของให้กับลูกๆของเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษต้องขอกราบขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษที่ทำให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะพวกเราทั้ง4คนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ังคลื่นไหนก็ไม่โดนใจต้องนี่เลย FM 100.25 MHz ให้ความรู้คู่ความสุข
1: มวลสื่นโฮแซ่ทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 MHz สวทสุรินทร์93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท.
2: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นายศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะอัมพาตและความพิการโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5,725 คนทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทุกช่วงวัยร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรียนรู้วิธีลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายน2569ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548

0: ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันผู้บริโภคกำลังตื่นตัวกับกระแสการรักสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มพบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและผลิตจากธรรมชาติในอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จะออกมาใหม่จะมุ่งไปยังการนำส่วนผสมจากพืชพันธุ์ธรรมชาติองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้วางเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในทุกปีเพื่อเพิ่มสัดส่วนธุรกิจตลาดนมพร้อมดื่มดั้งเดิมกับตลาดโมเดิร์นเทรดเป็น50-50ภายในปี2564พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2ชนิดผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada คือโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมัน UST กลิ่นเสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิลดีขนาด200มิลลิลิตรให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ราคากล่องละ16บาทจัดวางอยู่ในหมวดอาหารว่างเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ปราศจากไขมันโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มทำงานทั้งหญิงและชายที่ต้องการดูแลตัวเองรักษารูปร่างมองหาประโยชน์จากโยเกิร์ตพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพชอบการดื่มนมแต่อยากควบคุมน้ำหนักส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มลูกค้าใหม่ทุกเพศทุกวัยที่มาจากแบรนด์อื่นๆรวมทั้งลูกค้าที่มาจากนมทางเลือกโดยลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ Shopee และ Lazada พร้อมกันนี้มีวางจำหน่ายที่สวนนมไทยเดนมาร์กและร้านมิลแลนด์ทุกสาขาสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิต ชน

0: าวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมและองค์กรในเครือนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับอยู่กับผมโนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เราออกอากาศกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่าน3สถานีในช่วงเวลานี้ครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุราง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปทายนะครับก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับหรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสมาคมก็มีที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับกันเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดค้านนะครับพ.ร.บ.บัตรทองนะครับฉบับใหม่ของเรียกว่าองค์กรคนพิการกว่า400องค์กรนะครับเพราะว่าการปรับปรุงในครั้งนี้ก็มีผลกระทบนะครับไม่ว่าต่อคนพิการเราหรือว่าจะเป็นผู้ที่ไม่พิการก็ตามนะครับมีผลกระทบทั้งหมดนะครับในเรื่องของการจ่ายร่วมหรืออะไรต่างๆนะครับทำให้สิทธิของเราหรือว่าการช่วยเหลือที่เคยได้รับนะครับลดน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ได้มีการคัดค้านโดยกลุ่มขององค์กรคนพิการนะครับนำโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตาข่ายรองรับความปลอดภัยในชีวิตที่เราพึ่งพามาตลอดจู่ๆก็มีป้ายราคาแปะไว้ซะงั้น
2: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือคงตกใจแย่เลยนะคะ
1: ใช่ครับแถมคนที่คอยคุมตาข่ายเนี่ยก็ดันไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแบบเราๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นนักบริหารที่เน้นแต่ตัวเลขในบัญชีแทน
2: ฟังดูเหมือนวิกฤตใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับและนี่ก็เลยเป็นที่มาของภารกิจเราในวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ครับ
2: ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ออกอากาศให้ได้ติดตามกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะ
1: ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายและสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.00 MHz อำเภอนนท์แดงครับ
2: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยนะคะ
1: ครับผมโดยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันค่อนข้างเข้มข้นเลยใช่ไหมคะ
1: เข้มข้นมากครับเราจะมาชำแหละเรื่องการแก้ไขกฎหมายบัตรทองที่เครือข่ายองค์กรคนพิการกว่า400แห่งต้องออกมารวมตัวคัดค้านกันครั้งใหญ่เพราะมันกระทบกับคนพิการทั่วประเทศโดยตรงเลยครับ
2: ถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวนี้นะคะมันเริ่มเห็นชัดเจนมากจากการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติเมื่อช่วงวันที่23-25 กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
3: ที่มีผู้แทนเข้าร่วมตั้งกว่า500 คนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือทุกคนมารวมตัวกันเพราะเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายบางอย่างสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือข้อมูลจากคุณอรุณวดีลิ้มอังกูลค่ะ
3: ครับลองมาแยกแยะเรื่องนี้กันดูครับว่าเขาเป็นกังวลเรื่องอะไรกันบ้าง
2: ประเด็นหลักเลยคือมันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบหลักประกันสุขภาพค่ะจากเดิมที่เคยจัดบริการแบบตามความจำเป็นของผู้ป่วย เปลี่ยนไปเป็นการตีกรอบให้เหลือแค่สิทธิพื้นฐานแล้วก็เปิดช่องให้มีระบบร่วมจ่ายเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวฮะขอสวมบททนายจำเลยนิดหนึ่งนะครับคือค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขระดับประเทศเนี่ยมันมหาศาลมากการจำกัดสิทธิให้เหลือแค่สิทธิพื้นฐานแล้วให้ร่วมจ่ายส่วนเกินมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมจริงเพื่อรักษางบประเทศหรอกครับ
2: คือถ้ามองในมุมตัวเลขหรือกระเป๋าเงินของรัฐมันอาจจะดูสมเหตุสมผลค่ะแต่ในมุมของการทำงานจริงๆเนี่ยกลไกนี้มันคือการผลักภาระแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะ
1: โอ้มันไปเพิ่มภาระยังไงครับ
2: ก็คำว่าสิทธิพื้นฐานตามนิยามของระบบบริหารเนี่ยมันมักจะไม่ได้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หรือว่าการรักษาเฉพาะทางที่คนตาบอดหรือคนพิการจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะสิคะ
1: โหแปลว่าถ้าต้องควักเงินร่วมจ่ายเองโอกาสในการมีชีวิตอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะถูกผูกติดกับความสามารถในการหาเงินทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะมันจะสร้างภาระหนักอึ้งให้คนพิการและครอบครัวทันที
1: มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆครับเพราะจากเอกสารการประชุมเนี่ยการเปลี่ยนกฎหมายครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของงบประมาณใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมันมีการรื้อโครงสร้างอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วย
1: โหเรื่องอำนาจนี่แหละครับที่น่ากังวลมันเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะมันมีความพยายามในการรื้อโครงสร้างบอร์ดสปสช.หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะโดยจะไปเพิ่มสัดส่วนตัวแทนฝั่งโรงพยาบาลและผู้ให้บริการ
3: แล้วของภาคประชาชนล่ะครับ
2: หันทิ้งเลยค่ะคือลดโควต้าตัวแทนภาคประชาชนลงกลไกตรวจสอบการใช้เงินกองทุนที่ประชาชนเคยมีส่วนร่วมตัดสินใจก็จะหายไปเลยค่ะ
3: แบบนี้ก็แย่สิครับ
2: ยังไม่พอนะคะมีการเสนอให้เปลี่ยนวิธีจัดสรรงบประมาณด้วยจากเดิมที่ให้งบตามจำนวนหัวประชากรเปลี่ยนไปอิงตามต้นทุนของโรงพยาบาลแทนค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรครับขอเจาะตรงวิธีจัดสรรงบหน่อยกลไกแบบนี้มันกระทบคนพิการที่เดินเข้าไปหาหมอยังไงครับ
2: คือกลไกมันทำงานแบบนี้ค่ะตอนที่โรงพยาบาลได้เงินตามจำนวนประชาชนในพื้นที่เขาก็จะมีแรงจูงใจในการออกไปดึงคนเข้ามารักษาให้ครอบคลุมที่สุดใช่ไหมคะ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากดูแลให้ทั่วถึง
2: แต่พอเปลี่ยนมาจ่ายอิงตามต้นทุนของโรงพยาบาลเป็นหลักมันจะบีบให้โรงพยาบาลต้องโฟกัสที่การคุมค่าใช้จ่ายตัวเองให้ต่ำที่สุดค่ะ
1: อ๋อพอจะคุมรายจ่ายแรงจูงใจที่จะเอาไปจัดบริการเชิงรุกให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างคนตาบอดหรือคนพิการก็จะหายไปเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะกลุ่มนี้มักจะมีต้นทุนในการดูแลที่สูงกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่า
3: ฟังแล้วเหมือนเรากำลังยื่นกันไกลให้กับคนที่อยากจะประหยัดงบมาคอยตัดตาข่ายรองรับความปลอดภัยทิ้งเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่เลยค่ะแทนที่จะให้คนที่ต้องใช้ตะข่ายมีสิทธิ์มีเสียงการรวบอำนาจแบบนี้คือการดึงความเป็นสาธารณะออกจากระบบชัด
3: ๆมิน่าล่ะทั้งเครือข่ายองค์กรคนพิการทั้ง400องค์กรถึงได้มีมติเอกฉันท์คัดค้านเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะคุณวิทยุทธ์บุญนาคก็สรุปมติคัดค้านชัดเจนในทุกประเด็นที่ลดทอนสิทธิประชาชนค่ะ
3: แล้วก็ตรงกับหลักการของคุณชูศักดิ์จันทยานนท์ด้วยที่ย้ำว่าระบบสุขภาพต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
2: ์ต้องไม่มีการลอนสิทธิเดิมและที่สำคัญสุดคือต้องคงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไว้ค่ะ
3: ครับซึ่งตอนนี้เครือข่ายคนพิการเขาก็ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจมาเกาะติดเรื่องนี้แบบไม่ปล่อยแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะจัดตั้งทีมงานเรียบร้อยติดตามอย่างใกล้ชิดเลย
3: เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันทุกฝีก้าวเลยนะครับก่อนจากกันในวันนี้อยากชวนทุกท่านคิดต่อสักนิดครับว่าหากกติกาของตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่คนไทยและคนพิการต้องพึ่งพาถูกขีดเขียนขึ้นใหม
2: ่
3: สังคมไทยจะร่วมกันตรวจสอบอย่างไรเพื่อไม่ให้มีใครสักคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการเข้าไม่ถึงการรักษาครับสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: สามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
3: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
4: ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับคนพิการเรานะครับก็มาหยิบให้ท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตสภาพอากาศนะครับณเวลานี้สนับสนุนโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมานะครับอุณหภูมิตามเครื่องวัดณปัจจุบันณเวลานี้นะครับ 30.1 องศาเซลเซียสนะครับโดยอุณหภูมินี้ไม่ได้บวกสภาพอื่นๆนะครับอย่างเช่นจากลมจากความชื้นต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นอุณหภูมิที่รู้สึกจริงก็อาจจะอยู่ประมาณ 33-34 องศานะครับลมมาจากทิศตะวันออกนะครับ 9.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับทัศนภิกษัยประมาณ10กิโลเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้นะครับ 17:58 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:01 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 24.5 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับฝนฟ้าคะนองนะครับในวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้โดยมีโอกาสเกิด 54% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็ประมาณ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ7ตุลาคมนะครับคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับฝนโอกาสฝนตกก็เป็นฝนฟ้าคะนองนะครับโอกาสฝนตก 42% ของพื้นที่ครับก็นี่คือข่าวจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ถือว่าเกี่ยวข้องนะครับกับพี่น้องคนตาบอดเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องคนตาดีทุกท่านนะครับคนทุกท่านเลยที่มีการต้องเดินทางนะครับต้องเขาเรียกว่าออกไปทำงานนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ต้องใช้พยากรณ์อากาศตรงนี้จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการใช้พยากรณ์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการนะครับสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ ีกหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับเพลงจากพี่พีเสด็จรักคนโทรมาจังเลยครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับงานเพลงเพราะๆจากโกไข่ในสนนะครับ15นาฬิกากับอีก41นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ทั้ง3สถานีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอโนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราชได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471นะครับ081-510-9471นะครับ510-9471ก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามหน้าไมค์นะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการเรานะครับโทรสอบถามได้ผ่านทางหน้าไมค์ได้เลยนะครับเพื่อนๆผู้ฟังคนอื่นนะครับจะได้รับทราบพร้อมๆกันไปด้วยนะครับหรือว่าอยากโทรขอเพลงก็ได้นะครับ081-510-9471ครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับมากันที่ข่าวฝากประกาศนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างต้องการรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับโดยชื่อตำแหน่งงานคือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุ 22-45 ปีครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาครับ 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมอื่นๆที่จะเป็นในการทำงานพร้อมทั้งอุปกรณ์สำนักงานได้นะครับ 4. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรภาครัฐและเอกชนครับ 5. สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับแล้วก็มีใจรักในการให้บริการนะครับสำหรับหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับก็จะมี1หน้าที่และตามภาระงานนะครับของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 2. ประสานงานกับสมาชิกหน่วยงานภาครัฐเอกชนและส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องครับ 3. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนะครับเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุภารกิจที่องค์กรได้ตั้งไว้นะครับ 4. มันจะเป็นงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสำหรับวันเวลาในการทำงานนะครับทำงานสัปดาห์ละ ขออภัยครับทำงานสัปดาห์ละ5วันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หมายเหตุอาจมีการทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์และทำงานล่วงเวลาในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหรือโครงการนะครับสถานที่ทำงานณศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเงินเดือนและสวัสดิการเงินเดือน 15,000 บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิประกันสังคมสิทธิเวลาตามกฎหมายการรับสมัครนะครับสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับ2สมัครทางไปรษณีย์โดยแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัวและส่งมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000หรือว่า 30,000 นะครับ3ทางอีเมลส่งมาได้ที่อีเมล renuka.s@tab.or.th นะครับก็สะกดโดย renuka.s@tab.or.th นะครับระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง10ตุลาคม2569นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 วันนะครับประมาณ5วันหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่12ตุลาคม2519ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกาศผลการคัดเลือกในวันที่13ตุลาคม2569เริ่มปฏิบัติงานวันที่15ตุลาคม2569นะครับหลักฐานในการสมัครงานใบสมัครให้มาเขียนในวันสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะครับ2ประวัติส่วนตัวหรือว่าเรซูเม่นะครับ3สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับสูงสุดจำนวน1ฉบับครับ4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุดครับ5สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุด6สำเนาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีนะครับ7รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบ8เกียรติบัตรโล่รางวัลหรือว่าใบประกาศใบหรือว่าใบรับรองงานต่างๆถ้ามีนะครับโดยเอกสารสำเนาต่างๆนะครับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปุ้ยเรณุกาแสงโสพลพงศ์นะครับเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0631928293นะครับ0631928293นะครับก็สามารถไปสมัครกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับถือว่าเป็นสาขาขององค์กรขององค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับที่ดูแลในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษ4จังหวัดตรงนี้นะครับแต่สำนักงานก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเราอยู่ใกล้ๆกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมีผู้สมัครหลายท่านนะครับมาผิดที่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับมาสอบถามที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้หรือว่าโทรตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่อยู่ในประกาศก็ได้นะครับก็นี่คือข่าวฝากประกาศจากองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับ

โอแดงแสลงใจพาเวด้าพาเมล่าบาวเดนนะครับเพลงเก่าๆเพราะๆหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับขอเพลงกันได้นะครับทาง0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดพบทุกท่านทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็วันอาทิตย์เป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่วงเวลาที่เราออกอากาศตรงนี้นะครับก็ติดตามกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่รับฟังปัจจุบันตอนนี้นะครับฟังแล้วไม่ชัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปลองหมุนไปอีกคลื่นนึงนะครับทางกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์เราออกอากาศกันอีก1คลื่นเพิ่มเติมนะครับโดยคลื่นกองทัพภาคที่2ก็เป็นคลื่นเหมือนเปรียบเสมือนคลื่นหลักอีก1คลื่นนะครับของจังหวัดนครราชสีมากำลังส่งก็ค่อนข้างสูงน่าจะรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับในพื้นที่ใดที่รับรายการเราไม่ชัดเจนก็ลองหมุนไปฟังที่107.25 เมกะเฮิรตซ์ดูนะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับช่วงนี้ท่านใดที่รับฟังอยู่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับเพื่อในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรียกว่ามีมากที่สุดในประเทศไทยครับเกือบ 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการทางด้านของการดำรงชีวิตนะครับการประกอบอาชีพก็ยังถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังค่อนข้างน้อยไม่ถึง 10% นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจึงต้องก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งองค์กรครับที่คอยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโดยการประสานงานร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลคนพิการเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลนะครับหรือว่าอบต.ก็ตามนะครับแล้วก็ลงพื้นที่กันอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อค้นหาคนตาบอดมาพัฒนาเพื่ออย่างน้อยให้สามารถดูแลตัวเองได้ยามที่ครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพ่อแม่บางท่านนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เข้าใจว่าเป็นห่วงนะครับไม่กล้าปล่อยคนตาบอดออกมาใช้ชีวิตภายนอกร่วมกันกับสังคมนะครับแต่ในวันนึงนะครับท่านอาจจะไม่สามารถอยู่กับลูกคนตาบอดเราได้ตลอดไปนะครับถึงวันนั้นนะครับถ้าไม่ได้เรียกว่าฝึกการดำรงชีวิตอย่างน้อยฝึกการดูแลตัวเองนะครับหุงหาอาหารอาบน้ำ ขออภัยซักผ้าเดินทางนะครับเองได้ตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวภาระของสังคมแล้วก็ยังมีโอกาสต่อยอดไปสู่ของเรื่องของการทำงานนะครับคือการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวอย่างน้อยเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับหรือว่าบางท่านก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวที่เป็นคนตาดีได้เลยก็มีนะครับก็ขอเพียงท่านทั้งตัวผู้ปกครองคนในบ้านเองแล้วก็ตัวคนตาบอดเองเปิดใจนะครับออกมาพัฒนาเราก็จะได้สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นะครับท่านใดที่เรียกว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452นะครับหรือว่า0816162399ก็ได้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทีย
รรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบแหล่งปลูกผักราคาผักสดเบตงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องบางชนิดขาดตลาดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาภายหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกผักสดในหลายจังหวัดส่งผลให้ราคาผักสดขยับราคาขึ้นมาทุกชนิดพ่อค้าที่ตั้งแผงผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมส่งผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรที่ปลูกผักในหลายจังหวัดทำให้ผักที่ปลูกเพื่อส่งออกเกิดความเสียหายเพราะน้ำท่วมและสวนที่ไม่ถูกน้ำท่วมผักโตไม่ทันตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเนื่องจากผักสดจากพื้นที่เพาะปลูกมาส่งขายในตลาดได้น้อยลงบวกกับราคาเชื้อเพลิงนั้นก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้รถบรรทุกที่ขนส่งผักสดมาขายต่างก็ต้องขึ้นราคาค่าขนส่งผักตามไปด้วยโดยผักสดที่ขึ้นราคานั้นมีเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทก็ขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจากเดิมกิโลกรัมละ150บาทขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจากเดิมกิโลกรัมละ150บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ200บาทกะหล่ำปลีจากเดิมกิโลกรัมละ60บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทเรียกได้ว่าผักทุกอย่างนั้นราคาขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาทซึ่งบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนอกจากนี้ราคาที่มาส่งก็ไม่ได้ตายตัวบางวันก็ถูกลงกว่าเดิมบางวันก็แพงมากจนคนซื้อบ่นกันแต่พ่อค้าก็ต้องอธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ผักขึ้นราคาซึ่งทางพ่อค้าจะได้กำไรต่อ1กิโลกรัมเพียง 5-10 บาทเท่านั้นหากบวกราคาเพิ่มผักก็จะขายไม่ออกทำให้เน่าเสียและผักสดที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกวันอย่างผักคะน้าผักกวางตุ้งโดยเฉพาะผักบุ้งจีนจากราคากิโลกรัมละ80บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ100บาทและยังคงมีแนวโน้มราคาผักสดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็อยากให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงบ้างเพื่อที่ทำให้ราคาผักสดจะได้ถูกลง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548 0050หรือสแกน QR code

0: ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ท่องโก เด็กๆเดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วเราไปนั่งกินโจ๊กที่ร้านคุณยายกันดีไหม
1: ดีสิครับพี่พศผมกำลังหิวอยู่พอดีเลย
0: คุณยายครับผมขอโจ๊กใส่ไข่สำหรับผู้ใหญ่1ชามสำหรับเด็ก2ชามแล้วก็ขอปลาท่องโก5คู่ด้วยนะครับ
2: ได้สิจ๊ะนี่จ๊ะโจ๊กร้อนๆกับปลาท่องโก5ตัว
3: เอ๊ทำไมพี่พศเรียกปลาท่องโกเป็นคู่แต่คุณยายเรียกปลาท่องโกเป็นตัวล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าปลาท่องโกมี2ชิ้นติดกันนับรวมกันเป็น1คู่หรือจะเรียกว่า1ตัวก็ได
3: ้อ๋อใจดีเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอกินปลาท่องโก2คู่นะคะ
4: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมา

0: คมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

ดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่นะครับดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีด้วยนะครับที่ให้เวลากับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมนะครับของทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดเราให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้รับทราบข้อมูลกันนะครับนอกจากจะรับฟังผ่านทาง107.25 เมกะเฮิรตซ์ได้แล้วนะครับก็ยังรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับทาง www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากอำเภอใดสถานที่ใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471ครับ0815109471หรือว่าช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรสอบถามเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดหรือของคนพิการประเภทอื่นๆนะครับก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าจะแค่โทรมาพูดคุยโทรมาขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันครับที่เบอร์เดียวกันนี้0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update นะครับในวันนี้ก็หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกังวลนะครับแล้วก็ข้อโต้แย้งต่างๆนะครับขององค์กรคนพิการกว่า400องค์กรนะครับนำโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในเรื่องของการแก้ไขพรบ.บัตรทองนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบมาถึงคนพิการเราแล้วก็ผลกระทบต่อคนไม่พิการด้วยนะครับในหลักใหญ่ใจความก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายร่วมนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับก็ไม่ได้มีการต้องมีการจ่ายเพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นพรบใหม่มีการประกาศใช้อาจจะต้องมีการจ่ายร่วมเพิ่มเติมนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ต้องจ่ายเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางต่อคนพิการเราซึ่งปกติก็มีรายได้ที่น้อยอยู่แล้วนะครับค่ารักษาพยาบาลยังต้องมามีการจ่ายเพิ่มอีกจากเดิมที่ไม่ได้จ่ายเพิ่มนะครับก็จะมีผลกระทบต่อคนพิการเรานะครับก็มีองค์กรกว่า400องค์กรไปยื่นคัดค้านตรงนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เราอยู่กันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศคลุมพื้นที่โคราชทั้งหมดเลยแล้วก็มีบางส่วนของบุรีรัมย์กับชัยภูมิด้วย
2: ใช่ค่ะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะคะ
1: ครับรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งวันนี้แบบเราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวใหญ่มากเลยนะครับเป็นข่าวที่เครือข่ายคนพิการกว่า400องค์กรเนี่ยออกมารวมพลังคัดค้านการแก้กฎหมายบัตรทองครับ
2: โหเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนมากเลยค่ะคือเราต้องมาคุยรายละเอียดกันแบบเจาะลึกเลยนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่ามันจะกระทบกับคนตาบอดแล้วก็คนพิการทุกกลุ่มยังไงบ้าง
1: คือลองนึกภาพง่ายๆนะครับกฎหมายบัตรทองมันเหมือนแบบเป็นร่มคันใหญ่ที่เคยคุ้มครองสุขภาพทุกคนน่ะแล้วจู่ๆคือทำไมถึงมีข้อเสนอที่อาจจะทำให้ร่มคันนี้มันเล็กลงได
2: ้น่าคิดค่ะ
1: เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับในการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติเมื่อวันที่23-25กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะในที่ประชุมเนี่ยมีตัวแทนกว่า500คนเลยนะคะจาก400องค์กรซึ่งนำโดยคุณอรุณวดีลิ้มอังกูลประธานฝ่ายการแพทย์เขาออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยค่ะว่าคัดค้านการแก้พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1: อ่ะฮะคัดค้านเพราะอะไรครับ
2: เพราะเขากังวลเรื่องการเปลี่ยนถ้อยคำค่ะจากเดิมที่บอกว่าจัดบริการแบบตามความจำเป็นจะเปลี่ยนเป็นแค่สิทธิพื้นฐานแทนค่ะ
1: เดี๋ยวนะเปลี่ยนคำแค่นี้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะแต่ความหมายมันเปลี่ยนเยอะเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือมันจะเปิดช่องให้มีระบบร่วมจ่ายเกิดขึ้นค่ะ
1: หูระบบร่วมจ่ายเลยเหรอครับคือคำว่าพื้นฐานกับจำเป็นนี่มันต่างกันมหาศาลเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: สมมติว่าคนตาบอดมีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าขาวแบบพิเศษหรือคนพิการที่ต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเครื่องมือพวกนี้อาจจะถูกตีความว่าไม่ใช่สิทธิพื้นฐานแล้วผลักภาระให้คนพิการต้องจ่ายเองแบบนี้เหรอครับ
2: ใช่เลยค่ะคือมันจะสร้างภาระหนักมากให้คนพิการผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยอะค่ะเพราะระบบร่วมจ่ายมันคือการผลักภาระกลับไปที่กระเป๋าสตางค์ของเรา
1: ฟังดูน่ากังวลมากเลยนะครับและนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมเห็นข้อมูลว่าโครงสร้างอำนาจในบอร์ดสปสช.ก็กำลังจะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลย
1: คือถ้าเขาลดสัดส่วนภาคประชาชนลงเนี่ยแล้วใครจะทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนล่ะครับ
2: นั่นแหละค่ะประเด็นคือข้อเสนอปรับโครงสร้างเนี่ยมี4ประเด็นหลักๆเลยนะคะข้อแรกคือเขาจะเพิ่มตัวแทนฝั่งโรงพยาบาลค่ะ
1: อ๋อเพิ่มเสียงฝั่งโรงพยาบาล
2: ใช่ค่ะข้อ2คือลดบทบาทของภาคประชาชนลงข้อ3จะปรับงบประมาณตามต้นทุนโรงพยาบาลแทนจำนวนประชากร และข้อสุดท้ายนะคะคือเพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการแบบสั่งการหรือยับยั้งมติของสปสช.ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับถ้างบถูกผูกกับต้นทุนโรงพยาบาลแล้วแบบคนพิการที่อาจจะใช้เวลารักษานานกว่าหรือมีต้นทุนสูงกว่าปกติเนี่ยมีโดนมองว่าเป็นภาระต้นทุนของโรงพยาบาลไปเลยแล้วครับ
2: นั่นคือความเสี่ยงระดับโครงสร้างที่เครือข่ายคนพิการมองเห็นชัดเจนเลยค่ะทางคุณวิทยุทธ์บุญนาคก็เลยมีมติคัดค้านเรื่องนี้แบบเด็ดขาดเลยเพื่อรักษากลไกของประชาชนเอาไว
1: ้ครับซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วคุณชูศักดิ์จันทยานนท์ก็ย้ำด้วยนะคะว่าการพัฒนาระบบเนี่ยต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนพิการต้องไม่เสียสิทธิเดิมที่เคยมีค่ะตอนนี้เขาก็เลยมีการจัดตั้งทีมทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะแบบกัดไม่ปล่อยเลย
1: โหเป็นการเดินหน้าของภาคประชาชนที่เข้มแข็งมากนะครับคือเรื่องนี้มันชวนให้คิดต่อจริงๆนะว่าถ้าเกิดระบบสวัสดิการที่มันควรจะเป็นตาข่ายรองรับทุกคนในสังคมเนี่ยกลับกลายเป็นระบบที่เข้าถึงได้เฉพาะคนที่มีกำลังจ่ายเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ทิศทางของความเท่าเทียมด้านสุขภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปน่าคิดนะครับ
2: เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้นะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
1: ทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616 2399นะครับ
2: ใช่ค่ะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ
1: ครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเรานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกท่านนะครับที่ใช้สิทธิ์ของบัตรทองนะครับอยู่หรือว่า30บาทอยู่ตรงนี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปสำหรับตัวพ.ร.บ.บัตรทองฉบับใหม่ตรงนี้นะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงเวลา 16:00 นะครับมีสภาพอากาศจากสถานีวัดนครราชสีมาณตอนนี้ก็คือ 30.1 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับอุณหภูมินะครับแต่อุณหภูมิที่รู้สึกจริงจะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาประมาณนี้นะครับเนื่องจากความชื้นต่างๆนะครับแต่ความชื้นตามเครื่องวัดก็คือ 30.1 องศาเซลเซียสนะครับลมมาจากทิศตะวันออกนะครับความเร็ว 9.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากด้วยทัศนวิสัยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับฝนสะสมช่วงประมาณวันนี้นะครับไม่มีนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ 17:58 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:01 นาทีนะครับอุณหภูมิเมื่อวานนี้ครับสูงสุด 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ครับ 24.5 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของวันนี้ครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 54% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับคาดหมายอากาศในวันที่7ตุลาคม2569ก็จะมีทางด้านของฝนฟ้าคะนองมีโอกาสฝนตกอยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันไว้ด้วยนะครับหยิบผลงานเพลงประเพาะให้ท่านได้รับฟังในช่วงนี้นะครับกุหลาบนะครับเดี๋ยวจบจากผลงานเพลงนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: ยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
0: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
0: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
0: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่รอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
0: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
0: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
0: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ลื่นนะครับงานเพาะจากแพชนาหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ16นาฬิกากับอีก39นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับหรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ที่หน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราได้เลยที่ www.mmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ฟังผ่านช่องทางใดฟังจาก107.25 ฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับที่0815109471นะครับ0815109471หรือว่าจะสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนพิการเรานะครับมีหลากหลายสิทธิหลากหลายสวัสดิการเลยนะครับท่านใดสงสัยในส่วนใดก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ผ่านทางหน้าไมค์เพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นจะได้รับทราบพร้อมๆกันไปด้วยนะครับหรือว่าอยากแค่โทรขอเพลงก็ได้นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นเรียกว่าสวัสดิการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับเรามีเขาเรียกว่าสวัสดิการเพิ่มเติมจากสิทธิสวัสดิการของทางภาครัฐนะครับให้กับคนตาบอดที่มาเป็นสมาชิกกับเรานะครับหลากหลายสวัสดิการพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับในแต่ละปีก็จะเบิกได้ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับจะเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกครั้งเดียว 2,000 บาทเลยก็ได้นะครับเพียงท่านนะครับไปอาจจะไปซื้อยานะครับไปรักษาที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับไปตรวจอะไรพวกนี้นะครับไปทำฟันก็ได้นะครับแล้วมีใบเสร็จนะครับท่านจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปก่อนแล้วนำใบเสร็จตัวจริงครับมาเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับได้ปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่วงเงินในรอบหนึ่งรอบปีสวัสดิการของเราก็คือไม่เกิน 2,000 บาทโดยรอบปีสวัสดิการของเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่1เมษายนนะครับไปจนถึง31มีนาคมของปีถัดไปอย่างเช่นปีงบประมาณของสวัสดิการ2569ก็จะเริ่มนับตั้งแต่1เมษายน2569ไปจนถึง31มีนาคม2570นะครับแล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วเราก็ยังมีในกรณีที่คลอดบุตรนะครับได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับขอเพียงแค่ท่านมีชื่ออยู่ในใบสุทธิบัตรนะครับเป็นบิดาหรือมารดานะครับของเด็กนะครับสมาชิกเราก็จะสามารถเบิกได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับอาจจะมีเสียเปรียบนิดนึงนะครับท่านใดที่ออกมาเป็นลูกแฝดนะครับก็ได้แค่ 5,000 บาทนะครับแต่ตรงค่าคลอดบุตรตรงนี้ไม่จำกัดครั้งนะครับตามความสามารถของท่านได้เลยนะครับจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับค่าคลอดบุตรตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะครับกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะครับตรงนี้ญาติสามารถขอรับได้ 5,000 บาทนะครับก็สามารถนำเป็นสำเนาใบมรณบัตรนะครับมาขอรับได้พร้อมทั้งบัตรสมาชิกตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุนะครับสามารถเบิกได้ 5,000 บาทและก็ในกรณีที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้มีสวัสดิการ 3,000 บาทนะครับก็สามารถนำหลักฐานทะเบียนบ้านต่างๆนะครับหลักฐานของความสัมพันธ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคู่สมรสก็ต้องมีทะเบียนสมรสนะครับสำเนาทะเบียนสมรสมายืนยันนะครับในกรณีนี้แล้วก็สวัสดิการอีกหนึ่งสวัสดิการก็จะเป็นทางด้านของ
ทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ครับเราก็มีให้เช่นเดียวกันโดยปกติแล้วเราก็จะมีการเปิดนะครับประชาสัมพันธ์เปิดให้ขอรับกันในช่วงเดือนประมาณเดือนธันวาคมมาจนถึงเดือนมกราคมนะครับก่อนในปีนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เดือนตุลาก็อีกประมาณ2เดือน3เดือนนะครับแล้วก็ตัวทุนการศึกษาตรงนี้เราก็จะไปรับกันนะครับในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเราก็จะจัดขึ้นเป็นประจำนะครับในช่วงประมาณเดือนมีนาคมประมาณอาทิตย์ที่2ขออภัยอาทิตย์ที่3หรืออาทิตย์ที่4นะครับของเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็จะมารับทุนการศึกษาในงานตรงนี้นะครับโดยผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะต้องมีคุณสมบัตินะครับก็คือทางด้านของต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ระบุความพิการประเภทที่1นะครับก็คือประเภททางการเห็นจะประเภทเป็นประเภทที่1อย่างเดียวหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าสูงอายุแล้วก็อาจจะมีความพิการหลายด้านนะครับอาจจะมีพิการ1บวก2 1บวก3อะไรก็ได้เช่นเดียวกันขอมีประเภท1อยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ต้องมีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน90วันขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับมีคุณสมบัติครบ3ข้อนี้ก็สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้โดยวิธีการสมัครนะครับสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาตรงข้างโลตัสหัวทะเลข้างๆประชาจีนนะครับเข้ามาสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับอยู่ที่ตั้งเดียวกันก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือครับก็เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมก็สามารถสมัครกันได้โดยหลักฐานในการสมัครนะครับก็จะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน2ชุดครับสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบแล้วก็เงินค่าสมัครจำนวน100บาทนะครับแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปีนะครับอีก80บาทรวมเป็น100บาทนะครับแค่นั้นเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาสมัครด้วยตัวเองก็ส่งเอกสารมาสมัครได้แต่ก่อนจะส่งเอกสารมารบกวนโทรให้เจ้าหน้าที่เรากรอกใบสมัครให้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องมีการลงลายมือชื่อนะครับหรือว่าปั๊มลายมือนะครับก็ให้เจ้าที่เราลงกรอกข้อมูลในระบบให้แล้วอาจจะส่งเป็นไฟล์ไปให้ญาตินะครับแล้วก็ส่งเป็นเอกสารไปให้ท่านลงลายมือชื่อแล้วท่านก็ค่อยส่งเอกสารกลับมาให้กับสมาคมนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เดินทางด้วยตัวเองอาจจะถือเป็นเอกสารตัวจริงมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่เราถ่ายเอกสารให้ถ่ายรูปให้นะครับรูปก็ไม่ต้องถ่ายมาเดี๋ยวให้น้องเราเจ้าหน้าที่เราจัดการให้ทั้งหมดนะครับโดยหลังจากยื่นเอกสารต่างๆแล้วก็รอการพิจารณานะครับจากคณะกรรมการบริหารซึ่งก็จะมีการประชุมกันในช่วงต้นเดือนของทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะได้มีการทำบัตรสมาชิกส่งไปถ้าคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็สามารถขอรับสวัสดิการต่างๆได้ภายใน90วันนะครับหลังจาก90วันขึ้นไปนะครับขออภัยรับสวัสดิการได้หลังจาก90วันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือสวัสดิการคร่าวๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากสวัสดิการก็จะมีโครงการกิจกรรมบริการนะครับให้กับสมาชิกอีกหลากหลายนะครับบริการเลยนะครับก็จะได้ทยอยละมานำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับช่วงนี้ไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับบนเส้นทางสายเดิมหยิบเป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราตรงนี้อยู่ครับ

เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สู้ชีวิตสู้งานกันอยู่ณเวลานี้หลายๆท่านก็น่าจะกำลังเดินทางกลับพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับ16:52 นครับกลับมาช่วงสุดท้อสุดท้ายนะครับของรายการแสงสว่างในความมืดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2คลายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันครับ16:00 น. ถึง 17:00 น. ตรงนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะครับก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็อยู่ในช่วงของการเริ่มปีงบประมาณใหม่เราเป็นองค์กรเอกชนนะครับแต่ว่าในบางส่วนงานของเราก็ต้องมีการเรียกว่าเชื่อมต่อนะครับกับทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งต้องอ้างอิงจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็กิจกรรมโครงการต่างๆหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการนะครับก็ยังเรียกว่าต้องใช้งบประมาณจากทางภาครัฐในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมมีโครงการอะไรมากมายนะครับแต่ก็สมาชิกก็ถือว่าเป็นช่วงเตรียมตัวก็แล้วกันนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดโครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกได้มาเข้าร่วมกันในทุกๆปีนะครับเบื้องต้นก็เตรียมเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเพื่อให้สมาชิกเรามารับความรู้ดีๆกันนะครับในช่วงต้นปีหน้าแล้วนะครับสำหรับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับแอบบอกไว้นิดนึงนะครับในปีหน้าก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดในระดับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการใช้พื้นฐานเราเคยจัดสอนไปหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดในระดับเรียกว่าการระดับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการฝึกอบรมการลงลายมือชื่อสำหรับคนตาบอดเราก็ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการทำธุรกรรมต่างๆนะครับหลายๆอย่างจำเป็นต้องเป็นลายเซ็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการใช้การปั๊มนิ้วหัวแม่มือนะครับหลายๆอย่างต้องมีพยานมีอะไรซึ่งค่อนข้างวุ่นวายนะครับแต่ถ้าเกิดคนตาบอดเราสามารถเซ็นชื่อได้นะครับหรือว่าเซ็นเป็นลายเซ็นได้นะครับก็จะลดขั้นตอนนะครับในการไม่ว่าติดต่อธนาคารการทำธุรกรรมการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เล็งเห็นถึงตรงนี้ครับก็จะได้จัดขึ้นในปี2570ตรงนี้นะครับก็คอยติดตามกันได้แล้วก็มีโครงการอื่นๆอีกเกี่ยวกับอาชีพนะครับการทำยามองนะครับก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายก็มีเช่นเดียวกันนะครับเตรียมไว้เบื้องต้น4โครงการแล้วก็จะมีโครงการในเครือองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าจะมีโครงการอะไรของทางมูลนิธิและของสมาคมบ้างแล้วก็มีกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นประจำนะครับอย่างเช่น17ตุลาคมนี้ก็เดินรณรงค์เรื่องในวันไม่เท่าข่าวสากลนะครับเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาเข้าร่วมกันแต่ตรงนี้ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยสมาชิกนะครับมาลงชื่อมาเต็มเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จัดให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับเตรียมรางวัลให้กับสมาชิกเรามารับกันเหมือนเดิมนะครับประชุมใหญ่สามัญสมาชิกทุกเดือนมีนาคมนะครับทุกประมาณอาทิตย์ที่3หรืออาทิตย์ที่4ของเดือนมีนาคมนะครับงานทำบุญประจำปีแล้วก็งานอื่นๆขององค์กรเครือข่ายนะครับเห็นว่าเดี๋ยวๆนี้จะมีโครงการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับมาในช่วงน่าจะเดือน2เดือนนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าจะเป็นโครงการที่ท่านสนใจเข้าร่วมหรือไม่นะครับถ้าสนใจเข้าร่วมก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวรอการประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดต่อสมาคมนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นๆของทางสมาคมก็โทรติดต่อสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็081-616-2399 081-616-2399
นะครับโทรได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นสมาคมเราหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ 16:00 นถึง 17:00 นวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งตลอดลำน้ำปิงเพื่อพร่องน้ำรับมือฝนหนักระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงเริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายโดยให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับพายุฝนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569โดยประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานประตู1ช่องบานประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อเปิด2ช่องบานและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเปิดทั้งหมด10ช่องบานพร้อมกันนี้ได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือด้านท้ายและผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนโยบายของกรมชลประทานที่มีข้อสั่งการให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้ติดหน้าประตูระบายน้ำรวมถึงดูแลการระบายน้ำลงลำน้ำหลักไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำท่าและสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายและถุงยังชีพให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้อ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกินร้อยละ80ตรวจสอบพื้นที่การระบายน้ำด้านท้ายไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้ให้จัดทำแผนที่การระบายน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานสถานการณ์ทุก6ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดตรวจวัดน้ำสำคัญรวมถึงติดตามระดับน้ำในลำน้ำสาขาสายต่างๆทั้งแม่น้ำฝางแม่น้ำแตงแม่น้ำวางน้ำแม่ขานน้ำแม่กลางและน้ำแม่แจ่มพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคต

0: ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เออหนูพี่ขอถามหน่อยสิ
1: พี่ทีมมีอะไรจะถามหนูเหรอคะ
0: คืออย่างนี้เมื่อวานนี้พี่ไปซ้อมละครเวทีมาแล้วในบทมันมีคำพูดคำหนึ่งที่พี่อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะตีความหมายของบทไม่ถูก
1: แล้วบทเขาว่ายังไงล่ะคะ
0: เนี่ยเขียนอย่างนี้เลยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมอ่านแล้วงงไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรคำนี
1: ้ถ้าหนูอธิบายให้พี่ทินฟังแล้วพี่ทินจะให้รางวัลหนูไหมคะ
0: มี
2: กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเป็นสำนวนหมายถึงยุคที่มีความวิปริตผิดปกติกระเบื้องซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจะจมน้ำกลับลอยน้ำได้เปรียบเหมือนคนชั่วที่เฟื่องฟูคือได้ดีและเป็นแบบอย่างให้คนชั่วคนอื่นๆทำชั่วตามส่วนน้ำเต้าแห้งซึ่งปกติลอยน้ำได้กลับจมน้ำลงไปเปรียบได้กับคนดีที่กลับตกต่ำนอกจากไม่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วยังถูกคนชั่วรังแกเอาเหมือนกับคนที่ทำดีแล้วกลับถูกมองข้ามไปแต่คนที่ทำชั่วกลับได้รับการยกย่องหรือถูกมองว่าดี
0: อ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะแล้วทำไมผู้กำกับเขาต้องเขียนบทให้พี่เล่นเป็นคนไม่ดีด้วยล่ะทั้งที่หน้าตาของพี่ก็หน้าตาเป็นคนแสนดีขนาดนี้แล้วนี่พี่จะต้องมากลายเป็นกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยคือเป็นคนชั่วที่ทำชั่วแล้วได้ดีอย่างนี้เหรอ
1: รู้ว่าผู้กำกับเขาคงจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าพี่ทินเหมาะสมที่จะเล่นบทนี้
0: อ้าวอ้าวอ้าวพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
1: ก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะล้อเล่นค่ะพี่ทินอธิบายเสร็จแล้วขอรางวัลด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พี่ไม่ให้พี่เป็นคนชั่ว
3: พูดจาภาษาไทย
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม

0: เรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะแล้ว .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อเ มีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกันตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกันตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกันตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาเขาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็ง ฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
8: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
10: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
11: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: them sitting in a baby tub at the riverbank behind the house, replied Daddy.
1: ลูกนั่งกะละมังลอยน้ำมาติดที่ริมคลองหลังบ้านนี่แหละพ่อบอก
0: To pick bamboo shoots and found you sitting in the bamboo thicket.
1: แต่ทวดจำได้ว่าทวดออกไปหาหน่อไม้แล้วเจอหนูนั่งอยู่ในกอไผ
2: ่ Grandma insisted, "You were a star that fell from the sky."
1: ย่ายืนยันว่าหนูเป็นดาวตกมาจากฟากฟ้า
0: Grandpa said Yes, you came from the sky, all right
1: ปู่ก็ว่าหนูมาจากฟ้าเหมือนกัน
0: But you were flying attached to a kite tail

0: But my other grandpa remembered precisely.
1: ส่วนตาจำได้แม่นว่า
2: It was summer, and I was about to cut open a watermelon.
1: เป็นหน้าร้อนตาจะพาแตงโมกิน
2: And just as it split in two, I saw you sitting inside.
1: พอแตงแตกก็เห็นหนูนั่งอยู่ในนั้นแหละ
2: You were red as the watermelon itself
1: ตัวแดงเหมือนแตงโมเลยทีเดียว
0: My maternal grandma stated I was just planted something And when the flower bloomed It turned into a chubby-cheeked child
1: ยายเพาะเมล็ดอะไรไว้ก็ไม่รู้พอออกดอกมาก็กลายเป็นเด็กหน้าแป้น
0: Auntie informed me that I molded you with my own hands
1: ป้านี่แหละปั้นหนูมากับมือ
0: I was planning to make marzipan I shaped it and shaped it and somehow it turned into you
1: ตั้งใจว่าจะทำลูกชุบสักหน่อยปั้นไปปั้นมากลายเป็นหลานคนนี้ไปได
2: ้ That morning I was about to brush my teeth said uncle
1: เช้านั้นลุงกำลังจะแปรงฟัน
2: I squished out some toothpaste and was startled to see how somehow I don't know how it turned into you
1: พอบีบหลอดยาสีฟันยังตกใจว่าทำไมกลายเป็นหนูไปได้ก็ไม่รู
0: ้ My other uncle laughed heartily.
2: It was me. I won you at the New Year's party in my office.
1: อาหัวเราะดังอาเองที่เป็นคนจับฉลากได้หนูเป็นของขวัญจากงานเลี้ยงปีใหม่ที่บริษัท
0: blurted out. I went to the supermarket with a 10,000 baht coupon I had saved, and I traded it for a baby.
1: น้าเก็บคูปองสะสมที่ไปซื้อของที่ห้างได้ครบหมื่นก็เลยเอาเป็นแลกเป็นเด็กมาคนหนึ่ง
0: My brother whispered that our parents like to takeBabies out from trash cans.
1: พี่กระซิบว่าพ่อแม่ชอบไปเก็บเด็กๆมาจากถังขยะ
0: Spot wagged his tail and howled as if to say,
1: เจ้าด่างกระดิกหางเข้ามาร้องงีบงัดอย่างกับจะบอกว่า
0: I was digging behind the house for tasty bones I had hidden there.But I found an adorable little baby instead.
1: ดังไปขุดดินหลังบ้านหากระดูกที่ซ่อนไว้ไม่เจอเจอเด็กเล็กๆหน้าตาน่ารักแทน
0: The neighbor saw a stork gently dropped you in front of the house on Children's Day.
1: เพื่อนบ้านเห็นมากับตาว่านกกระสาเอาหนูมาหย่อนตรงหน้าบ้านเมื่อตอนวันเด็ก
0: มอมเฮิร์ดออลดิสแอนด์สมายล์ดอินอะมิวส์เมนต์แอนด์ไซด
1: ์แม่ได้ยินที่มาของหนูแล้วก็ยิ้มขำ
0: Well, why is it that adults still try to trick kids? Just like when I was a kid
1: ทำไมผู้ใหญ่สมัยนี้ยังชอบหลอกเด็กๆเหมือนตอนที่แม่ยังเล็กๆอยู่นะ
0: I'll tell you where you came from
1: แม่จะบอกให้จ้ะว่าหนูมาจากไหน
0: Mom smiled with the greatest pride while telling what really happened
1: แม่ยิ้มกว้างอย่างภูมิใจเป็นที่สุดเมื่อบอกความจริงให้ลูกรู้ว่า
0: You were born from my tummy
1: หนูเกิดมาจากท้องแม่จ้า

0: Where did I come from? Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Grandpa Grandpa Grandpa
1: ปู่ตา
0: Grandma Grandma Grandma
1: ย่ายาย
0: Insist Insist Insist
1: ยืนยันยืนกราน
0: Kite Kite Kite
1: ว้าว
0: Watermelon Watermelon Watermelon
1: แตงโม
0: Plant Plant Plant
1: ปลูก
0: Party Party Party
1: งานเลี้ยงงานสังสรรค์
0: Whisper Whisper Whisper
1: กระซิบ
0: Trash Trash Trash
1: ขยะ
0: Dig Dig Dig
1: ขุด
0: Drop Drop Drop
1: ย่อนปล่อย
0: Tummy Tummy Tummy
1: ท้อง
0: Born Born Born
1: เกิด

0: สันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ในส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
1: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
2: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help MeLINE Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: สถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนเด็กชายเซนส์นักสำรวจไปฟังกันเลย
2: เวลาค่ำคืนก่อนนอนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขมากของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเพราะในทุกๆคืนคุณยายนกฮูกจะมาเล่านิทานให้ทั้งคู่ฟังจนหลับไปและในค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันเอาละลิงจ๋อกระต่ายคืนนี้ยายนกฮูกจะเล่านิทานให้ฟังวันนี้เอาเรื่องเด็กชายเซนส์นักสำรวจนะ
3: โอ้ยดีจังเลยครับพวกเราจะได้ออกไปสำรวจกับเด็กชายเซนส์ด้วยคน
2: มาลงมาฟังกันการละครั้งหนึ่งนานแสนนานในเมืองที่สวยงามแสนสงบผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขมีเด็กชายที่ชื่อว่าเซนส์เซนส์เป็นเด็กที่ดูหดหูห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรงเฉยชากับทุกสิ่ง
1: โอ้ดูเซนเศร้าจังเลยนะครับ
3: แล้วอย่างนี้เราจะช่วยเซนให้กลับมาสดชื่นแจ่มใสได้ยังไงครับคุณยายนกฮูก
2: ช่วยได้จ้ะเพราะเด็กชายเซนเนี่ยก็ไม่ได้โชคร้ายเกินไปนักยังมีวิธีช่วยเด็กชายเซนได
1: ้ฮะยังไงล่ะครับ
2: วันหนึ่งคุณแม่เซนตัดสินใจชวนให้เซนออกสำรวจโลกรอบตัวรอบบ้านแต่มีข้อแม้ว่าเซนจะต้องพยายามเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเองให้มากที่สุดตาหูมือลิ้นและจมูกแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังแล้ววันนั้นเองที่เซนได้พบกับโลกใบใหม่เซนตัดสินใจทำตามที่แม่บอกเซนออกจากบ้านและเริ่มใช้ประสาทสัมผัสกับอวัยวะแรกคือดวงตา EYEI ตา
4: EYEI ตา
2: เซนมองดูดอกไม้สีสันสดใสและท้องฟ้าสีครามขนาดใหญ่เซนเห็นวัวกินหญ้าในทุ่งและนกบินอยู่เหนือศีรษะเซนประหลาดใจกับภาพที่เห็นทำไมนะมันจึงสวยงามอย่างนี
1: ้ลิงจ๋อก็ชอบมองท้องฟ้าสีสวยด้วยเหมือนกันครับบางวันที่ฝนตกลงมาลิงจ๋อก็เห็นรุ้งสีสวยมากเลยครับ
2: ขณะที่เซนกำลังเพลิดเพลินกับดอกไม้เซนก็เริ่มใช้อวัยวะที่สองคือหู ear E-A-R ear หู
4: E-A-R ear
2: หูเซนใช้หูฟังอย่างตั้งใจทำให้เซนเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงไก่ขันในเล้าเสียงวัวร้องเสียงของต้นหญ้าที่ไหวตามลมเสียงกบร้องเสียงน้ำในลำธารเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่อยู่กับเขามาเสมอแต่เขาไม่เคยได้ยินจากนั้นเซนก็เริ่มใช้อวัยวะต่อไปของเขาก็คือมือ hand h a n d hand มือ
4: h a n d hand
2: มือเซนเอามือจุ่มน้ำในลำธารรับรู้ถึงความเย็นของน้ำและได้สัมผัสผิวหนังนุ่มลื่นของปลาในลำธารด้วยแล้วเซน ก็ลองไปสัมผัสเปลือกของต้นไม้รับรู้ถึงความหยาบๆผิวเปลือกไม้ต้นหญ้าที่อ่อนนุ่ม
3: เซนเริ่มใช้การสัมผัสรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆทั้งร้อนเย็นแข็งแล้วก็นุ่มจริงๆกระต่ายเองก็เคยกอดกับแม่นะครับแม่กระต่ายเนี่ยขนนุ่มนิ่มมากเลยล่ะครับ
2: โอ้ดีจังเลยแล้วต่อจากนั้นเซนก็ได้ลองชิมแอปเปิ้ลสดๆจากสวนและผลเบอร์รี่ฉ่ำๆที่แม่ปลูกไว้รอบๆ บ้าน
1: เฮ้ยประสาทสัมผัสนี้ลิงจ๋อรู้ครับอวัยวะนั้นก็คือลิ้นทั้ง TONGUE ทั้งลิ้น TONGUE ทั้งลิ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยจ้ะลิ้นช่วยให้เรารับรู้รสชาติต่างๆอย่างเซนเนี่ยได้กินแอปเปิ้ลและเบอร์รี่ก็คงจะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวอร่อยชื่นใจน่าดูเลยล่ะ
3: แบบนี้เซนก็ต้องได้รับรู้อีกสัมผัสหนึ่งด้วยสินะครับกระต่ายว่า
1: อะไรหรอกระต่าย
3: ได้กลิ่นยังไงล่ะครับ อวัยวะนี้ก็คือจมูกนั่นเอง nose N-O-S-E nose จมูก
4: N-O-S-E Nose จมูก
3: เพราะกระต่ายเคยกินแอปเปิ้ลแล้วมันหอมมากมากมากมากมากมากเลยล่ะครับ
1: ลิงเจ๋อก็ใช้จมูกดมกลิ่นเหมือนกันนะครับดมกลิ่นดอกไม้หอมหอมกลิ่นหอมอร่อยของอาหารที่ลุงหมีทำให้พวกเรากินทุกวันยังไงล่ะครับ
2: นี่พวกเธอคงคิดถึงลุงหมีกันแล้วล่ะสิท่า
3: ใช่เลยครับคิดถึงอาหารอร่อยอร่อยฝีมือลุงหมีนะครับ
2: เออหลังจากที่เด็กชายเซนสิ้นสุดการสำรวจรอบๆ บ้านเซนก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาและเขาตระหนักว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมีความสำคัญเพียงใดและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เขาได้สัมผัสกับโลกรอบตัวอย่างไรและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซนก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดทุกครั้งที่ออกสำรวจออกผจญภัยครั้งใหม่
1: ๆโอ้โหดีจังเลยครับเนี่ยลิงจ๋อจะชวนลุงหมีออกสำรวจรอบๆฟาร์มของเรากันบ้างน่าจะดีนะครับ
3: ลิงจ๋อกับกระต่ายขอบคุณคุณยายนกฮูกมากๆเลยนะครับที่เล่านิทานให้พวกเราฟังคืนนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยกระต่ายจะลองไปสำรวจแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ดูบ้างนะครับ
2: ดีเลยจ้ะแล้วเอามาเล่าให้ยายฟังบ้างนะ
3: ครับ
2: เอาล่ะวันนี้ลิงจ๋อกับกระต่ายก็นอนได้แล้วล่ะยายนกฮูกปิดไฟแล้วนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้า
1: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: ประเด็นเด็ด
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: สวัสดีค่ะพี่ที่ดีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
3: ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
6: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะกับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าหากซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะครับสามารถที่จะยื่นร้องเรียนต่อสคบได้นะครับแม้ว่าร้านค้าจะไม่มีหน้าร้านข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ประสานงานไปยังทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเป็นข่าวจริงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกนะขอให้ประชาชนนึกถึงสคบได้เลยนะครับแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านให้เดินไปติดต่อก็สามารถนำหลักฐานการร้องทุกข์ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตรวจสอบได้นะครับทางนี้ก็ขอให้ผู้บริโภคทุกคนนะครับเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณา และข้อความสนทนานะครับรวมถึงหลักฐานการชำระเงินนะครับรวมถึงภาพสินค้าที่ได้รับเพื่อประกอบการตรวจสอบหากได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบหมายเลข1166จำไว้นะครับหมายเลข1166โทรไปได้นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะใครซื้อของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกนะครับก็ยื่นร้องเรียนได้นะครับสายด่วน1166กับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะนี่ก็คุ้มครองผู้ซื้อทุกคนถึงแม้ว่าจะซื้อสินค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะครับทางด้านของสคบครับหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านทุกกรณีกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวจริงแชร์ต่อกันได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับนี่เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเตรียมจัดงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์ชวนสายแคมป์สายชิลสายกาแฟประชันชาชักกาแฟท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง 6-8 พฤศจิกายน 69ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์โดยมีนางสาวพัชกุลตรีพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569บริเวณเขาโต๊ะพญาวังจังหวัดสตูลในบรรยากาศสบายๆสำหรับสายแคมป์สายชิลและคนรักกาแฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่นำเสนออาหารเครื่องดื่มงานคราฟต์งานศิลปะและดนตรีควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือทั้งรูปแบบงานการตกแต่งพื้นที่กิจกรรมโลโก้และคีย์วิชวลเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความโดดเด่นและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดเมนูกาแฟและเมนูชาชักลีลาเปิดโอกาสให้สายกาแฟและสายชาชักมาประชันฝีมือกันพร้อมด้วยการประกวดวงดนตรีนักเรียนและ cover dance การแสดงจากศิลปินชื่อดังและศิลปินท้องถิ่นร้านอาหารประมาณ40บูธโฟโต้บูธงานคราฟต์และงานศิลปะตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยและการจราจรเพื่อให้งานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์เป็นอีกหนึ่งงานที่ชวนมานั่งชิลจิบกาแฟชิมชาชักฟังเพลงและใช้เวลาสบายๆท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระ

0: 081-616-2399
1: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
2: ตอนไม่เอาทาน
1: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3: สวัสดีเจ้าทั้งสองคนพี่มาห้องสมุดเมื่อไหร่เจอเราสองคนทุกทีขยันกันจริงๆเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะก็เราไม่อยากอยู่นานๆแบบพี่แก่นนี่ค่ะ
3: ว่าแต่ว่าไม่เห็นชมพู่กับแตงโมเลยล่ะ
4: พูดถึงก็มาพอดีเลยพี่เต้ยช่วยเตือนหน่อยช่วงนี้โดดเรียนบ่อยทั้งคู่เลยอะค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่เต้ย
3: สวัสดีครับได้ข่าวว่าทั้งคู่น่ะโดดเรียนบ่อยระวังจะกลายเป็นคนไม่เอาฐานนะ
5: คนไม่เอาฐานเหรออ
4: ๋อไม่เอาฐานก็คือสำนวนใช้เปรียบเทียบกับพวกที่ไม่สนใจการงานหรือการเรียนเหลวไหลไม่รักดีทำนองนี้แหละจ้าน
5: ี่เธอหลอกว่าเราสองคนเหรอใช่เอง
3: เพื่อนเขาเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
5: เราสัญญาว่าจะไม่โดดเรียนแล้วค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันด้วยนะ
6: เดี๋ยวว่าสงสัยตรงไหนจะได้ให้พี่เต้ช่วยติวให้
3: ยินดีเลยครับ
7: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
8: การปวดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยนะเมื่อเราใช้งานหนักเกินไปเป็นกลไกการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเลยนะเพื่อเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังได้รับอันตรายหรือว่ามีความผิดปกติเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วเขาบังคับให้เราหยุดและซ่อมแซมไงลดการใช้งานอวัยวะนั้นนะสัญญาณปวดโอ้โหไม่เหมือนกันอีกโดนไอ้นู่นปวดแบบนี้โดนไอ้นี่ปวดแบบนี้ร่างกายเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกใช้ภาษาความปวดที่ต่างกันนะการกินยาแก้ปวดเพื่อกดอาการไว้เนี่ยแล้วฝืนใช้งานต่อเนี่ยเปรียบเสมือนการตัดสายไฟสัญญาณเตือนภัยทิ้งก็จะนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังที่รักษายากขึ้นในอนาคต
9: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
7: This is Thai PBS podcast
10: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสารพัดจุดปวดที่ร่างกายเริ่มประท้วงรู้สึกปวดบ้างเจ็บบ้างปกติก็ไม่เห็นเคยปวดเลยนะคะปวดอะไรบ้างบอกอะไรนะคะทำไมถึงปวดคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณหมอปวดอะไรบ้างไหม
11: ปวดทุกวันนะคะเปลี่ยนไปวันละอวัยวะ2อวัยวะ
10: หัวจะปวดนิดนึง
11: หัวจะปวดทุกวัน
10: ปวดทุกวันปวดหลังปวดเอวปวดคอบ่าไหล
11: ่ปวดหมด
10: เป็นอาการของชาวออฟฟิศ
11: ใช่อันนี้เรามาพูดอาการปวดก่อนนะอาการปวดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยนะเมื่อเราใช้งานหนักเกินไปเขาก็เตือนภัยเราไงล่ะเป็นกลไกการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเลยนะที่ระบบประสาทใช้นะเพื่อเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังได้รับอันตรายหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหากเปรียบเทียบกับอาการปวดเนี่ยก็เหมือนกับไฟสัญญาณเตือนภัยบนหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละที่กระพริบแจ้งเตือนนะเวลามันขึ้นไฟแดงขึ้นมาเฮ้ยมันเตือนเรื่องอะไรเราบ้างเนี่ยเช่นเครื่องยนต์ร้อนเกินไปหรือน้ำมันเครื่องแห้งแล้วนะเพื่อให้เราหยุดใช้งานแล้วก็หันมาซ่อมแซมก่อนที่ระบบทั้งหมดจะพังเสียหายก็เป็นกลไกเตือนภัยแหละ
10: แต่ปวดมากปวดน้อยปวดแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเน
11: า
10: ะ
11: ใช่คันนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนการประท้วงของร่างกายผ่านความปวดเนี่ยมีกระบวนการยังไงเขาจะส่งสัญญาณในรูปแบบต่างๆแบบไหนว่ากลไกการส่งกระแสประสาทประท้วงก็คือเมื่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อถูกทำลายเอาง่ายๆเช่นโดนมีดบาดหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบอะไรแบบนี้นะเซลล์บริเวณนั้นจะหลั่งสารเคมีออกมากระตุ้นปลายประสาทบริเวณนั้นนะให้รับรู้ความเจ็บปวดโดยสัญญาณเนี้ยจะวิ่งผ่านไขสันหลังขึ้นไปที่สมองอย่างรวดเร็วสมองจะประมวลผลทันทีแล้วก็แปลสัญญาณออกมาเป็นความรู้สึกเจ็บหรือปวดพร้อมสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวเพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากอันตรายโดยอัตโนมัติหรือให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บมันปวดแบบไหนนะร่างกายจะต้องทำยังไงต่ออันนี้เป็นสัญญาณจากเซลล์ตรงนั้นส่งขึ้นไปที่สมองสมองก็รับรู้ว่าเป็นความปวด
10: ชอบโดนกระดาษบาดอ่ะแล้วก็มันก็เจ็บเจ็บ
11: อันนั้นมันเป็นความซุ่มซ่ามมันไม่เกี่ยวกับอะไรชอบโดนนี่คือถ้าเป็นบ่อยโดนบ่อย
10: แล้วไอ้กระดาษ
11: ไม่มีสมาธิ
10: ไม่รู้ยังไงอ่ะกระดาษเนี่ยมันบาดแล้วมันเจ็บมากนะ
11: เจ็บมันคมไงอันนี้คือกลไกการส่งกระแสประสาทแล้วนะเสร็จคราวนี้รูปแบบสัญญาณปวดโอ้โหไม่เหมือนกันอีก

0: โอ้โดนไอ้นู่นปวดแบบนี้โดนไอ้นี่ปวดแบบนี้อาจจะบอกว่าเพศความเสียหายได้คร่าว
1: ๆ
0: ร่างกายเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกใช้ภาษาความปวดที่ต่างกันนะเพื่อบอกว่าส่วนไหนกำลังได้รับอันตรายเช่นปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตเฉียวแป๊บนะร่างกายอาจจะกำลังบอกว่าเส้นประสาทถูกรบกวนนะเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเราเอาแขนไปชนกับโต๊ะแรงๆเนี่ยปุ๊บเลยเหมือนไฟช็อตเลยเนี่ยเห็นง่ายๆเลย
1: ข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: ปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตเลยแหละ
2: จริงๆ
0: อ
2: ัน
0: นี้รู้ละต่อไปปวดตื้อๆหนักๆตึงๆร่างกายกำลังบอกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อใช้งานหนักเกินไปต้องการการพักผ่อนแล้วนะเช่นอาการออฟฟิศซินโดรม
1: เป็นตอนไปทำงาน
0: เป็นตอนเป็นทำงานคือไม่อยากทำงานต่อไปปวดบิดปวดหน่วงลึกๆระบุจุดไม่ชัดเจนร่างกายกำลังเตือนว่าอวัยวะภายในกำลังมีปัญหาเช่นลำไส้อักเสบหรือนิ่วในถุงน้ำดี
1: อ๋อปวดบิดเคยเจอแบบว่าท้องเสียหนังๆอ่ะที่แบบลำไส้บิดอะไรเงี้ยแล้วตัวบิดตาม
0: ต่อไปปวดร้าวข้ามจุดเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนนะสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตที่สมองได้รับกระแสประสาทซ้อนทับกันเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ร่างกายกับส่งสัญญาณประท้วงด้วยการปวดร้าวไปที่กรามหรือแขนซ้ายมันไม่ตรงจุดอ่ะเป็นที่หนึ่งไปปวดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเขาเรียกรีเฟอร์เพน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมจะเห็นว่าสัญญาณการปวดของร่างกายเนี่ยโอ้มันส่งได้ต่าง
1: ๆ
0: แป๊บก็ได้ตื่อก็ได
1: ้
0: ปวดบิดก็ได้อะไรเงี้ย
1: ก็รูปแบบแตกต่างกันไปทีนี
0: ้เพราะอะไร
1: มันก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วเน
0: าะใช่เพราะฉะนั้นเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วก็คือเขาบังคับให้เราหยุดและซ่อมแซมไงเมื่อเราปวดสัญญาณกำลังสั่งให้เราลดการใช้งานอวัยวะนั้นนะเช่นข้อเท้าแพงปวดอย่างหนักเลยปวดรุนแรงทำให้เราไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได
1: ้
0: ความเจ็บปวดเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนฝึกธรรมชาตินี่แหละบังคับให้เราอยู่นิ่งๆ นะเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่ทำให้ไม่มีการบาดเจ็บซ้ำคราวนี้การกินยาแก้ปวดเพื่อกดอาการไว้เนี่ยแล้วฝืนใช้งานต่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนการตัดสายไฟสัญญาณเตือนภัยทิ้งนะเพื่อไม่ให้มีความปวดไงเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงร้องเตือนไงก็จะนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังที่รักษายากขึ้นในอนาคต
1: เอ้ามันปวดก็ต้องหายากินน่ะ
0: ก็นั่นแหละแต่ว่าสมมติถ้าเท้าแพงอาจจะต้องหาคุณหมอเพื่อไม่ใส่เฟือก็พันอีลาสติกแบนเดจพันผ้าเพื่อให้การเคลื่อนไหวมันน้อยลงไงเพราะมันเตือนเราแล้วนะว่าให้เคลื่อนไหวให้น้อยลงอย่าใช้เยอะ
1: อ๋อแต่พอหายปวดก็เหมือนเดิมแล้วก็ปวดใหม่วนอยู่แบบมันอยู่แบบนั้น
0: ใช่จนความมันจะหายอักเสบของมันมันก็ถึงจะหายปวดไง
1: เออ
0: ร
1: ่
0: างกายมันก็ซ่อมแซมของมันไง
1: บางอย่างมันก็ใช้เวลาในการซ่อมแซม
0: ใช่อย่างเนื้อเยื่อนี่ซ่อมแซมมันสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลยถึงจะหายปวดนาน
1: โอ้แล้วจะไม่เดินยังไงไหว
0: ฮะ
1: ทีนี้แบบว่าแต่รูปแบบในความปวดมันก็มีแล้วก็แบบว่าเออต้องมันปวดเดิมก็ต้องหยุดนะอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้บางทีมันปวดโอ้โหทั่วร่างกายเลยหลายจุดเลย
0: น้องลีให้หัวข้อมาสารพัดจุดปวดโอ้สารพัดจุดปวดที่ร่างกายประท้วงนู่นอ้าวเอาตั้งแต่หัวเลย
1: โอ้โหประท้วงตั้งแต่หัวเลย
0: เอาตั้งแต่ศีรษะเลยนะ
1: เออ
0: ปวดหัวตรงไหนบอกอะไรปวดหน้าผากปวดขมับสองข้างบางครั้งก็ร้าวมาที่ด้านหลังศีรษะต้นคอบ่าไหล่จะสัมพันธ์กับความเครียดปวดหัวแบบนี้เรียกว่าการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือว่าเทนชันเฮดเอกคราวนี้ปวดขมับด้านใดด้านหนึ่งอาจปวดร้าวมาที่กระบอกตามีขึ้นไส้อาเจียนนะอาจจะอาการแย่ลงเมื่อเจอแสงหรือกลิ่นฉุนก็คือมีออร่าพวกนี้อาจจะนึกถึงไมเกรน
1: อย่างบางคนเป็นไมเกรนบางคนไม่ได้เป็นคนที่เป็นไมเกรนมันมากกว่าการปวดหัวปกติแน่ๆอยู่แล้วแหละ
0: ใช่
1: เพื่อนเป็นแล้วเขาบอกโอ้โหทรมานอะ
0: การรักษาก็ไม่เหมือนกัน
1: ทำไมอยู่ๆเขาเป็นไมเกรนอะ
0: ก็เยอะแยะไม่มีสาเหตุอันที่หนึ่งสองกรรมพันธุ์สามฮอร์โมนฮอร์โมนก็เป็นเจอบ่อยอาจจะเกิดจากช่วงก่อนมีประจำเดือนอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนก็หาคุณหมอคุณหมอก็ต้องหาสาเหตุ
1: ว่าอะไรมากระตุ้น
0: มีกระตุ้นใช่ต่อไปปวดโหนกแก้มสองข้างหรือหน้าของจมูกก็เป็นปวดหัวจากไซนัสอักเสบคราวนี้ปวดหัวอย่างรุนแรงมากเลยมองเห็นผิดปกติมองเห็นภาพซ้อนมีอาการชาแขนชาขา นะกล้ามเนื้ออ่อนแรง มากที่สุดก็ไปชักเลย
1: Why?
0: อันนี้อาจจะเป็นปวดหัวจากความผิดปกติของสมองสโตรก
1: อ
0: าการนำของสโตรกก็ได้ปวดอย่างเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขาไปช้อปปิ้งกับแฟนเขาเนี่ยอยู่ดีๆเขาเข็นรถอยู่เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวนี่เขาเล่าเลยนะปากเริ่มเบี้ยวนิดหน่อยแล้วก็แขนขาเริ่มชานี่เขาบอกได้เองเลยนะเขาบอกให้แฟนเขาพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คืออันนี้คือเขาเป็นตอนตื่นนอนไงแต่บางคนเป็นตอนหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ได้เขาโกไอ้นี่ไปแล้ว
1: แต่อันนี้
0: นี่เพิ่งคุยกับเพื่อน
1: เขาใช้ชีวิตอยู่นะ
0: ใช่ไง
1: แล้วอยู่ก็ปุ๊บ
0: เ
1: ฮ้ย
0: คือไปแล้วไปโรงพยาบาลได้เร็วมาก
1: โชคดีเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแบบเร็วที่สุดอะ
0: อาการปวดนี่โอ้โห
1: มันมีเลเวล
0: หลายอย่างมากไอ้ตำแหน่งก็หลายอย่างมากนะแล้วก็อ่ะปวดหน้าหูเป็นไงสัมพันธ์เกี่ยวกับการกัดฟันเวลานอนไหมก็ปวดหูจากการอักเสบของกราม
1: อ
0: ันนี้ก็เจอได้ไม่รุนแรงเท่าไหร่เอาลงมาคอบ่าไหล่มะ
1: ไล่ลงมานะคะคุณผู้ฟัง
0: ไล่ลงมาเลยคอบ่าไหล่ใช่ไหมเป็นสัญญาณเตือนของออฟฟิศซินโดรมพวกเราน่าจะเป็นกันเยอะ
1: เป็นเยอะ
0: เพราะนั่งทำงานท่าเดิมนานๆหรือว่าก้มมองมือถือจนกล้ามเนื้อตึงสะสมแน่นอนจุดฮิตก็คือชาวออฟฟิศมักจะปวดตึงบริเวณต้นคอบ่าไหล่นะส่วนใหญ่เกิดจากท่าทางการทำงานที่ผิดสุขลักษณะแน่นอนเมื่อเราก้มหน้าพิมพ์งานหรือยื่นคอเข้าหาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกล้ามเนื้อคอเนี่ยจะต้องรับภาระหนักมากนะเกินฝ่าที่จะถูกออกแบบมาตามสรีระวิทยาปกติศีรษะคนเรามีน้ำหนักประมาณ5กิโลตั้งในแนวตรง ถ้าเราก้มทำมุมนะไปยืดคอดูคอมพิวเตอร์เพียง60องศาเนี่ยจะทำให้แรงกดที่กดลงบนกระดูกคอเนี่ยพุ่งสูงถึงประมาณ27กิโลซึ่งแรงกดที่มากเกินไปเนี่ยแล้วก็ซ้ำซากอย่างเงี้ยต่อเนื่องเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม มีการปวดร้าวลงแขนได้ เพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยอายุจริงๆ40กว่า50ลองไปเอ็กซเรย์กระดูกคอหรือถ้าไปละเอียดถึงขนาดทำ MRI เนี่ยกระดูกคอเสื่อมทั้งนั้นแหละ
1: ไหว
0: จริงแต่มันไม่มีอาการไง
1: แต่มันก็ปวดอยู่นะนวดยังไงมันก็
0: คือไอ้คอบ่าไหล่นี่มันแค่กล้ามเนื้อมันไม่ใช่กระดูกคอเสื่อม
1: แต่ถ้ากระดูกคอเสื่อมนี้คือแบบทำอะไรไม่ได้ละ
0: ก็ต้องแก้ไขไปก็ไม่ถึงจะต้องผ่าตัดทุกคนจากคอลงมาคอบ่าไหล่ลงมาหลังส่วนล่างและสะโพกนะขยับลงมาสิ
1: พูดปุ๊บปวดปั๊บ
0: อาจจะเกิดจากยกของหนักผิดวิธีนั่งนานเกินไปนี่ใช่เลยวันหนึ่งนั่งคือกี่ชั่วโมงน่ะ
1: จริง
0: ที ่โต๊ะน่ะ
1: นาฬิกาต้องเตือนลุกได
0: ้อาการปวดหลังช่วงล่างและสะโพกมักสัมพันธ์กับการนั่งอยู่ในท่าเดิมต่อเนื่องเกิน30ถึง60นาที
1: โอ้โหเกิน
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เป็นกี่ชั่วโมง
0: ไม่มีการลุกขึ้นขยับร่างกายนั่งนานยังไม่ว่าเท่าไหร่นั่งผิดท่าอีกนะนั่งหลังค่อมนั่งไปเต็มก้นทำให้กระดูกสันหลังส่วนล่างต้องแบกรับน้ำหนักตัวทั้งหมดแทนที่กล้ามเนื้อจะช่วยพยุงหากกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงพอจะเปรียบเสมือนยางรถที่แบนซึ่งจะทำให้น้ำหนักไปกดทับที่ซี่ล้อหรือกระดูกโดยตรงก็จะเกิดอาการปวดร้าวและอักเสบเรื้อรังที่รักษายาก
1: โอ้ย
0: เพราะฉะนั้นคนใส่นาฬิกานี่มันก็ดีนะมันบอกว่าชั่วโมงมันเตือนให้ลุกนะล
1: ุ
0: กยืนอะ
1: เออแต่บางทีก็ลุกไม่ได้แต่ถ้าวันไหนได้ลุกก็ลุกเลย
0: เออ
1: ลุกยาวเลย
0: บางทีเราก็เพลินเนาะ
1: ออ
0: ปวดหลังปวดสะโพกเสร็จอ่ะปวดข้อมือปวดนิ้วอาจจะเป็นนิ้วล็อกก็ได้มีผังผืดทับเส้นประสาทข้อมือนะจากการใช้เมาส์หรือพิมพ์งานซ้ำ
1: ๆ
0: ปวดเข่าปวดเข่าปวดตื้อๆลึกๆโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนดึกอาจจะเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมนะน้องลีปวดหมดแล้วอ่ะ
1: ปวดทุกอย่าง
0: ร่างแก่ปวดคอบ่าไหล่ใช่ไหม
1: ยัง
0: ปวดหลังตอนนี้ก็ปวดหลังใช่ไหม
1: เอางี้ยกเว้นข้อมือกับนิ้วที่ยังพอยังไม่ปวดมากขนาดน
0: ั้
1: น
0: เคาะไม่เป็นนิ้วร้องไม่เป็น
1: โอ้ยปวดเอาจริงๆเกือบหมดแล้วเนี่ย
0: อ่ะปวดเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะ
1: เข่าปวด
0: โอเคนู่นลงมาเรื่อยๆนะเข่าต่อไปปวดน่อง
1: ว่าน่อง
0: เห็นไหมสารพัดจุดปวดไหมล่ะปวดน่องนี่เป็นยังไงล่ะเกิดจากนอกจากว่ากล้ามเราไปเดินเยอะๆแล้วปวดกล้ามเนื้อนะหนักกว่านั้นคือเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำอุดตันก็ปวดน่องอย่างแรง
1: อันนี้ไม่ใช่เส้นเลือดขอดใช่ไหมอ่ะ
0: ส้นเลือดขอดก็ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ยกเว้นเป็นเยอะๆนะอาการปวดน่องเนี่ยจากเส้นเลือดดำอุดตันเนี่ยนะกลุ่มเสี่ยงของพวกนี้ก็คือพวกผู้ป่วยมะเร็งโรคอ้วนคนท้องผู้ที่ต้องเดินทางที่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆนะพวกที่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็นั่งขางอนานๆไม่ค่อยลุกไปไหนนั่นน่ะนะพวกที่หลังผ่าตัดนอนนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวขยับเขยื้อร่างกายเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นเส้นเลือดดำอุดตันหรือ deep vein thrombosis ซึ่งอันตรายของมันนอกจากเรื่องของเส้นเลือดดำอุดตันแล้วมันยังมีก้อนเลือดเล็กๆลุดขึ้นไปอุดที่ปอดสิ
1: เอ้า
0: ทำให้อุดหลอดเลือดที่ปอดเป็นอันตรายถึงตายได
1: ้เอ้าอยู่
0: ๆมันหลุดขึ้นไปที่ปอดซะงั้นก็ต้องรักษาอย่างเข้า ICU อะไรแต่ด้วยมีการผ่าตัดสมัยใหม่อะไรวันก่อนเห็นใน Facebook นะ
1: ฟังแล้วน่ากลัว
0: ต่อไปอ่ะเส้นเลือดดำอุดไม่พอเส้นเลือดแดงก็อุดตันได้นะเส้นเลือดแดงที่ขานะตอนนี้เราพูดถึงแต่ที่ขาเกิดจากภาวะคราบไขมันพอกในผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่พอนะพบในคนที่เป็นเบาหวานไขมันสูงหรือว่าพบบ่อยในพวกสูบบุหรี่จัดเส้นเลือดแดงอุดตันก็จะทำให้พออุดตันใช่ไหมก็เป็นไงชีพจรก็ไม่ได้ขาก็จะดูซีดเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก็ตาย
1: อ
0: ันนี้อันตรายมากก็ต้องรีบหาหม
1: อจากการปวด
0: ปวดน่องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะ
1: ก็ต้อง
0: ถ้าไม่ได้ปวดรู้ว่าไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อนี
1: ่
0: ต้องรีบหาหมอนะพวกนี้จะมีขาบวมขาอะไรด้วยไอ้เส้นเลือดดำเนี่ยขาบวมเส้นเลือดแดงก็จะขาซีด
1: ก็มีข้อสังเกตต่างจากการปวดจากการที่เราใช้งานน่องเยอะๆยืนนานๆเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ปวดเท้าก็มีลงมาเท้าแล้วนะลงมาเท้าเช่นอาการปวดแสบร้อนที่เท้าเขาเรียกว่า burning feet แสบร้อนหนักรู้สึกหนักที่เท้าปวดตื้อๆอาการชาชารู้สึกเหมือนเข็มมาทิ่มอันนี้พบได้ในพวกเบาหวานที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นแต่อาจจะมีอาการนี้มาก่อนนะ
1: เบาหวานขาอย่างเงี้ยหรอ
0: เกี่ยวกับเส้นประสาทนะประสาทส่วนปลายเสื่อมภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ
1: อ
0: ันเนี้ยก็เจอแบบนี้ได้รู้สึกหนักๆที่เท้าแสบร้อนที่เท้าจากเท้าขึ้นมาหน้าอกย้อนขึ้นมาหน่อย
1: อันนี้เรียกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดอันนั้นคือปวดตามแบบ
0: ทั่วไปจากหัวลงมาเท้า
1: อันนี้หน้าอก
0: ต่อไปฮอตฮิตอาการเจ็บหน้าอกเนี่ย โอ้โหมันอันตรายนะแล้วมันก็ต้องคิดถึงอวัยวะหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะเจ็บหน้าอกจากหัวใจจะมีอาการไงแน่นอึดอัดเหมือนมีอะไรถูกกดทับกลางอกนะ อาจจะร้าวไปแขนซ้ายคอกรามหลังหรือไหล่เหงื่อแตกตัวเย็นขึ้นไส้เหนื่อยหายใจไม่อิ่มถ้าเป็นนานเกิน 15-20 นาทีหรือไม่ดีขึ้นมักจะมีอาการเป็นนานไม่ใช่จี๊ดจี๊ดหายจี๊ดจี๊ดหายไม่ใช่เจ็บจากหัวใจ
1: คือมันจะแบบเหมือนมีอะไรกดทับอยู่นานมาก
0: ใช่เป็นนาทีหลายนาที 15-20 นาทีพวกเนี้ยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบคราวนี้จะบอกว่าที่หมอพูดไปเนี่ยทุกคนไม่ได้มีทุกอาการที่พูดแล้วแต่คนไข้จะมาบอกเราคนไข้อาจจะบอกอาการเดียวก็ได้แน่นอึดอัดบางคนไม่มีร้าวไปแขนซ้ายคอกามบางคนก็ยังไม่มีเหงื่อแตกตัวเย็นอันนี้คือความลำบากในการวินิจฉัย
1: นั่นน่ะสิ
0: ของแพทย์ว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายไหมอ่ะสมมติมาในเรื่องแน่นหน้าอกต่อไปอาจจะเป็นจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจมันอยู่ข้างเดียวกับหัวใจเลยแหละพวกนี้จะมีไงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงทันทีปวดเหมือนเจ็บแปลกเหมือนถูกมีดกรีดเลยนะถูกแทงหรือว่ามีอะไรฉีกขาดอยู่ข้างในเพราะว่ามันมีหลอดเลือดฉีกขาดมันเกิดจากการปริของผนังหลอดเลือดแดงมันปริเองไม่มีใครไปทำ
1: ไม่ได้ไปกระแทกหรืออะไร
0: ใช่ไหมคะไม่กระแทกทั้งนั้นน่ะอยู่ดีวันดีคืนดีเธอก็ปริแตก
1: เอ้า
0: ปวดร้าวไปหลังอันเนี้ยก็พบไม่บ่อยแต่อันตรายมากอาจจะมีหน้ามืดเวียนศีรษะหมดสติจากปอดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้เจ็บเวลาหายใจเข้าหอบเหนื่อยไอเป็นเลือดหายใจเร็วอาจจะเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดปอดอักเสบรุนแรงต่อไประบบทางเดินอาหารโอ้อันนี้แยกยากจริงๆกดไหลย้อนแผลในกระเพาะหลอดอาหารเกร็งอาจจะมาด้วยแสมลอดกลางอกอาจจะเป็นหลังรับประทานอาหารหรือดีขึ้นดีขึ้นหลังรับประทานยาลดกรดคราวนี้คนไข้จะไม่อย่างนั้นดิคนไข้จะมาบอกว่าปวดท้องเฉยๆเฮ้ยปวดท้องนี่มันปวดท้องก็ได้โรคกระเพาะก็ได้กดไหลย้อนเฮ้ยหรือโรคหัวใจขาดเลือดเห็นไหม
1: ปวดท้องอะนะ
0: มันมีเส้นเลือดหัวใจตำแหน่งหนึ่งที่ทำให้เหมือนโรคกระเพาะเป๊ะเลย
1: โอ้แล้วเกิดวินิจฉัยผิดขึ้นมาทำไง
0: มันยากไงมันยากไหมอะต่อไปกล้ามเนื้อและกระดูกอันนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยกดเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บเวลาเปลี่ยนท่าหรือขยับตัวเจ็บเฉพาะจุดอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบตรงนี้ถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องเจ็บหน้าอกมาถึงเราเนี่ยถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยกดบริเวณนี้แล้วมีเจ็บไม่น่าใช่โรคหัวใจไม่น่าใช่น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบต่อไปความเครียดหรือแพนิคอาจจะมีแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจเร็วก่อนที่จะสรุปว่าคนไข้เป็นโรคเครียดหรือแพนิคกรุณาต้องมั่นใจซะก่อนว่าไม่เป็นโรคต่างๆดังที่กล่าวไปแล้ว
1: คือกลายเป็นว่าการพบหมอคนแรกในการที่จะส่งไปใดๆเนี่ยคุณหมอท่านนั้นเนี่ยต้องแบบเอ๊ะเอ๊ะอะหรือมีแบบ
0: คือคนไข้เขาอาจจะบอก2เรื่องแต่เราต้องซัก10เรื่องว่ามีอันนี้ร่วมด้วยไหมอันโน้นร่วมด้วยไหมเราต้องถามประวัติเพิ่มไปอีกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่บางที
0: เขาไม่พูดไง
1: ก็มันก็มันปวดอย่างนี้คือยืนยันแต่ว่า
0: อ
1: าจจะไม่ได้บอกทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนอกจากจะซักประวัติเพิ่มให้เยอะแล้วเนี่ยการตรวจคลื่นหัวใจหรือตรวจอื่นๆที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตรวจแยกโรคออกไปก่อนมันจะมีตรวจเลือดปุ๊บจะเอนไซม์ตัวหนึ่งจะขึ้นเลยว่าเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย มันจะตรวจได้ปุ๊บเลยอันนี้คือเรื่องของการปวดเจ็บบริเวณหน้าอก
1: โอ้แต่หัวใจน่ากลัวสุดเลย
0: เห็นไหมว่ามันเยอะแยะมากว่ามันจะเป็นอะไรได้
1: สมกับชื่อหัวข้อเลยสารพัดจุดปวดเนี่ย
0: ใช่
1: เยอะ
0: แล้วยังปวดท้องอีกปวดท้องนี่ก็โอ้โหปวดท้องนี่ไล่มาเลยมาบอกเราด้วยปวดท้องเนี่ยมันปวดอะไรได้บ้าง
1: ปวดเยอะมาก
0: ไส้ติ่งไส้ติ่งโอเคไส้ติ่งปวดท้องด้านขวามันก็ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เพราะ
0: บางคนไม่ปวดท้องด้านขวาไง
1: เอ้าไส้ติ่งอะนะ
0: ใช่
1: ปวดตรงไหน
0: บางคนเขาก็ชี้ไปเรื่อยปวดทั่วๆไปคือคนไข้ไม่ได้มีความรู้นี่ว่าไส้ติ่งจะต้องปวดท้องด้านขวาเขาก็มาหาหมอเขาปวดท้อง
1: ปวดท้องก็บอกแค่ว่าปวดท้องปวดตรงไหน
0: หมอก็ต้องตรวจให้ได้ว่ามันปวดตรงไหนปวดยังไงมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยไหมมีไข้ไหมอ่ะปวดไส้ติ่งตับอ่อนอักเสบอ่ะขึ้นมาหน่อยปวดใต้ลิ้นปี่
1: อ
0: าจจะล้าวไปข้างหลังปวดมากเลยนะตับอ่อนอักเสบอาจจะมีประวัติกินเหล้ากินเบียร์มาเยอะตับอ่อนอักเสบนะนิ้วถุงน้ำดีนี่ก็อ่ะชายโครงขวาก็ไม่แน่อีกมันอาจจะปวดทั่วๆ นิ้วถุงน้ำดีเห็นไหมก็ไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ปวดโรคกระเพาะอีกปวดลิ้นปี่เหมือนกันเห็นไหมปวดลิ้นปี่นี่ได้ตั้งหลายโรคต้องแยกโรคให้ได้กระเพาะอักเสบนี่บอกไม่ได้นอกจากสองกล้อง
1: มันจะเห็น
0: ว่ากระเพาะเนี่ยมันมีเยื่อของมันเนี่ยมีการอักเสบขึ้นกระเพาะทะลุเพราะทะลุนี่ก็คือทะลุไปแล้วช่องท้องก็จะมีการอักเสบท้องอืดกดเจ็บอะไรท้องอืดมากเลยกระเพาะทะลุนะทะลุไปแล้วนะลำไส้อุดตันทำให้อุดตันนี่ก็ท้องอืดมากมีลมมันปวดเป็นพักๆปวดมากเลยจะมีอาการเป็นเหมือนอะไรเป็นลูกๆวิ่งในท้องไม่ถ่ายไม่ผายลมมีประวัติเคยผ่าตัดช่องท้องมาก่อนอันนี้ก็คือลำไส้อุดตันเห็นไหมสารพัดปวดที่ร่างกายประท้วงเนี่ย
1: ม
0: ันประท้วงทุก
1: อวัยวะ
0: ย่อมย่าตั้งแต่หัวจดเท้า
1: ส่งสัญญาณมาทีไรเราก็ทนได้แล้วกินยาแก้ปวดไปในบางอย่าง
0: เพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคให้ได
1: ้คือบางอย่างมันดูยากเพราะว่ามันอาการอ่ะมันไปเชื่อมโยงกับ
0: ก็ต้องอาศัย
1: ได้ด้วย
0: ก็ต้องอาศัยคำบอกเล่าจากคนไข้นั่นแหละว่าปวดยังไงปวดลักษณะบางทีก็ถึงต้องถามละเอียดนิดนึง
1: มีข้อมูลอะไรบอกให้หมด
0: ใช่
1: ปวดตรงไหนปวดอะไรปวดแบบบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าปวดแบบเนี้ยมันเรียกอะไรจี๊ดจี๊ดแป๊บปวดแบบ
0: มันมี
1: ปวดทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ปวดแปลกๆอีกน
1: ะ
0: เขาบอกปวดแปลกๆปวดที่อธิบายไม่ได้เป็นเวกเป็นอันเอ็กซ์เพนคือไม่รู้คนไข้มาถึงเขาปวดแปลกๆอะหมอปวด
1: คือปวดอะไรแปลก
0: ๆคือไม่ยังไงหมายว่าเขาปวดมันก็ไม่ใช่จี๊ดจี๊ดอะหมอปวดตื้อๆก็ไม่ใช่มันปวดแปลกๆอ่ะเอออ
1: ธิบายไม่ได้
0: อะไรอย่างนั้นโอ้โหคราวนี้คุณหมอก็กุมขมับแล้วสิ
1: หมอปวดหัว
0: ปวดหัวหมอก็เกิดอาการปวด
1: โอ้แต่บางอย่างมันก็อย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่เคยปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาปวดอ่ะบางทีอธิจะบอกยังไงดีนะ
0: เนี่ยคือปวดแปลกๆไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคุณหมอก็วินิจฉัยเอาสิ
1: เล่นใบ้คำกันไปเล่นใบ้คำกันไปนานกว่าจะเนาะอันไหนถ้าปวดที่มันไม่ได้ถึงขนาดว่ากระทบกับการใช้ชีวิตหรือแบบปวดจนทนไม่ได้คือบางคนทนบางคนมีความอดทนในการทนปวดได้สูงมากนะ
0: ค่ะ
1: เคยมีใช่ไหมคะโหทนได้ยังไงขนาดนี
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: คราวนี้ถ้ามีไข้มีอาเจียนมีอะไรร่วมด้วยหรือสัญญาณชีพไม่ปกตินี่คงต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแหละจะปวดแปลกๆปวดอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ไห
1: มแล้วปวดแบบนี้นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลเคยเห็นว่ามีหลายเคสที่แบบว่าก็ให้นอนปวดอยู่นั่นแหละไม่เห็นจะให้อะไรสักอย่างเลยยาก็ไม่ให้จะทำยังไง
0: อ้าวอันนี้คือยาไม่ให้ก็คือเขาดูสัญญาณชีพอยู่เขาอาจจะต้องวัดความดันความดันมันตกไหมไข้ขึ้นไหมเพราะว่าอย่างไส้ติ่งหรือลำไส้อุดตันหรือกระเพาะทะลุอะไร มันมีการติดเชื้อไข้มันก็จะเริ่มขึ้นปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็คือการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหม
1: แต่ก็ปวดอยู่อย่างนั้นขอภาระก่อนได้ไหมภาระ
0: คุณหมอก็ไม่ให้หรอก
1: หรอ
0: ใช่เขาก็ยังไม่รู้สาเหตุไง
1: เอาก็ตามเคสกันไปเนาะดูเพราะว่ามันบางอย่างมันอาจต้องอาศัยรอดูอาการ
0: ค่ะ
1: แต่รอคนปวดกับคนไม่ปวดมันต่างกันเข้าใจอะเนาะ
0: ใช
1: ่พูดยากอะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: การเก็บอาหารสดถูกวิธีสำคัญกับการรักษาคุณภาพและสารอาหารอย่างไรอุณหภูมิตู้เย็นสำคัญอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
4: การเก็บอาหารสดอย่างถูกวิธีเนี่ยมีความสำคัญมากมันจะช่วยลดการสูญเสียสารอาหารได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษการเสื่อมเสียของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกหลักๆเลยคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารแบคทีเรียเชื้อราต่างๆพวกนี้มันมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้นะแล้วถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนมันบูดเน่าเสียการเก็บที่ถูกต้องมันก็ช่วยได
1: ้
4: นะหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ในอาหารหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาบอกผลไม้เนี่ยมันยังมีชีวิตนะมันยังมีการหายใจมีการสุกสมมุติกล้วยอย่างเงี้ยเราเก็บไว้มันมีการสุกเร็วสุกช้าอะโวคาโดนิ่มช้านิ่มเร็วผักเหี่ยวเหลืองอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนก็ทำให้วิตามินลดลงไขมันหืนสีอาหารเปลี่ยนพวกเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารตู้เย็นเนี่ยตามหลักการของตู้เย็นเลยคืออุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงเพราะว่าช่วงอุณหภูมิเนี่ยที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ดีเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งแต่แบบ4องศาเป็นต้นไปนะตู้เย็นควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ18เก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบโดยเฉพาะผักใบเขียวเราจะต้องห่อด้วยกระดาษไม่เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะที่มีหมึกนะเพราะกระดาษเนี่ยมันจะไปซับความชื้นห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องนะแล้วบางที่ตู้เย็นเขาดีมีช่องเก็บผักมันจะช่วยถนอมอาหารให้เรามีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอเมื่อเขือเทศไม่ควรแช่เย็นก่อนสุกเพราะความเย็นทำให้กลิ่นลดลงรสชาติด้อยลงกล้วยไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะเปลือกมันจะดำเร็วแต่ถ้าแอปเปิลเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้นานเลยนะพวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานวันสองวันแต่ถ้าเกิดเราเก็บช่องแช่แข็งเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยาวแล้ว
1: ฟรีซเลย
4: ฟรีซไว้เลยอยู่ได้ยาวเลยแบบหลายอาทิตย์เลยเนื้อบดหมูบดพวกเนี้ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะ 1-2 วันถ้าเป็นแช่ตู้เย็นนะพวกปลาพวกไก่สดนะเนื้อบดหมูบดต่างๆเนี่ยหรือไม่บดเนี่ยแค่ 1-2 วันนะแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดีหลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยคือดมแล้ว ไม่เหม็นกินได
1: ้เออมันไม่รู้สึกเปรี้ยว
4: อันนี้ไม่จริง
1: เอา
4: เ
1: หรอ
4: นะเพราะเชื้อก่อโรคจำนวนมากบางทีมันไม่ทำให้กินเปียกนี่ครับแล้วคนส่วนใหญ่บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยแช่แข็งแล้วเชื้อหมดอันนี้ไม่จริงคือมันแค่เพียงหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ
1: ถ้าจะตายก็ต้องโดนความร้อน
4: ถูกต้องถูกต้อง
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please
8: Please press 1.
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: บริษัทเทคเจ้าใหญ่ชี้แจงที่รัฐสภาในซิดนีย์วันนี้พรรคกรีนเสนอเปลี่ยนซูเปอร์มาร์เก็ต200สาขาให้เป็นของรัฐพรรคแนชชั่นอลเตือนกฎหมายวีซ่าแบ็คแพคเกอร์กระทบแรงงาน G7 ระบายน้ำมันสำรอง100ล้านบาร์เรลพยุงตลาดโลกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะขณะนี้มีการสอบสวนของรัฐสภาสหพันธรัฐเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยรับฟังหลักฐานจากผู้บริหารของ ABC เกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อผลิตเนื้อหาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมถึง Google, OpenAI, Anthropic จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการร่วมเฉพาะกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครซิดนีย์ในวันนี้คณะกรรมการได้หยิบยกประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาโดยอ้างอิงรายงานของ SBS ที่ระบุว่าบริษัท AI ต่างๆเพิกเฉยต่อข้อกำหนดการยกเว้นความรับผิดชอบในเนื้อหาที่เผยแพร่และนำเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตไปใช้ฝึกฝนโมเดลของตน ABC เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ AI เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือต่อผู้ชมและให้มีการเรียกเก็บเงินจากบริษัทเทคโนโลยีที่นำเนื้อหาของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเคธ กิลคริสต์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายด้านเนื้อหาของ ABC กล่าวว่ากองทุนที่เสนอโดยบริษัท AI รายใหญ่นั้นจะไม่สะท้อนถึงมูลค่าของงานที่ถูกนำไปใช้
4: A fund inadequately
3: กองทุนมักประเมินมูลค่าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์แต่ละชิ้นอย่างไม่เหมาะสมโดยกำหนดมูลค่าของเนื้อหาไว้คงที่ซึ่งไม่ใช่ราคาตามกลไกของตลาดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดสถาบันวิจัยของพรรคกรีนส์เสนอให้เปลี่ยนร้านโคลส์และวูดเวิร์ดส์จำนวน200สาขาให้เป็นร้านขายของชำของรัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของชำท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นสถาบันวิจัยได้วิเคราะห์รายงานประจำปีของยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกและพบว่ากำไรก่อนหักภาษีของโคลส์เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ58ตั้งแต่ปี2019และวูดเวิร์ดส์เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ41ผลสำรวจระดับชาติของ YouGov ที่จะทำโดยสถาบันวิจัยพบว่าชาวออสเตรเลียกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนอื่นๆและร้อยละ84ของชาวออสเตรเลียสนับสนุนซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัฐบาลเป็นเจ้าของมากกว่าอดีตส.ส.และหัวหน้าสถาบันวิจัยของพรรคกรีนส์แม็กซ์ แชนเดอร์มาเทอร์กล่าวว่าโคลส์และวูลเวิร์ธส์เป็นการผูกขาด2รายที่กอบโกยกำไรหลายพันล้านดอลลาร์Matt Canavan, ผู้นำพรรค National Party ระบุว่าการที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนกฎระเบียบด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์อาจทำให้ประเทศออสเตรเลียสูญเสียโอกาสในการใช้แรงงานกลุ่มนี้ไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้มาตรการปฏิรูประบบการย้ายถิ่นฐานที่มีประกาศเมื่อเดือนที่แล้วนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์จะต้องเข้าร่วมการสุ่มเลือกหรือแบบ ballot เพื่อลุ้นสิทธิ์ในการพำนักอยู่ในออสเตรเลียเกินกว่า1ปีหมายความว่าผู้ที่ถือวีซ่าประเภท Working Holiday ประมาณ 38,000 คนจะต้องเดินทางกลับประเทศหลังจากครบกำหนด12เดือนแมคคานาแวนมองว่ารัฐบาลดำเนินการเกินกว่าเหตุเพื่อแก้ปัญหาที่เขาระบุว่าเป็นความผิดพลาดในการจัดการเปิดพรมแดนของออสเตรเลียอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด
5: -19 A lot of them say now they won't bother coming up coming here
3: หลายคนบอกว่าพวกเขาคงไม่คิดจะมาที่นี่หากไม่ได้รับหลักประกันว่าจะได้ทำงานต่อเนื่องในปีที่2และปีที่3หากต้องมาทำแค่ปีแรกแล้วต้องคอยลุ้นหรือภาวนาว่าจะได้ทำต่อในปีต่อไปพวกเขาก็คงเลือกที่จะไม่มาตั้งแต่แรกพวกเขาสามารถไปที่นิวซีแลนด์แคนาดาหรือประเทศอื่นๆเพื่อสนุกกับการใช้ชีวิตและหารายได้ระหว่างท่องเที่ยวรอบโลกได้ออสเตรเลียจะพลาดโอกาสนี้ไปก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมมะม่วงใน Northern Territory เคยระบุว่าผลผลิตมะม่วงถึง70%อาจต้องถูกปล่อยให้เน่าเสียคาต้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ประกาศว่าจะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองฉุกเฉินในปริมาณสูงสุดถึง100ล้านบาร์เรลเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานโลก ผู้นำกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมระบุว่าการระบายน้ำมันดังกล่าวจะเริ่มขึ้นทันทีโดยมีสำนักงานพลังงานสากลเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนแถลงการระบุด้วยว่าจะมีการระบายน้ำมันดีเซลในจำนวนมากภายในระยะเวลา20วันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปนำน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองฉุกเฉินออกมาใช้พร้อมเตือนว่าหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวสหรัฐอาจสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้ผลิตงดเว้นการใช้มาตรการห้ามส่งออกที่อาจซ้ำเติมสถานการณ์ความตึงเครียดในตลาดให้รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคริสโบเวนยินดีกับการประกาศของกลุ่ม G7 และกล่าวว่าออสเตรเลียจะยังคงอนุญาตให้ผู้ผลิตสำรองน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินได้น้อยลง20%จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าผมยินดีต่อท่าทีของกลุ่ม G7 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันจากทางสหรัฐว่าจะไม่มีการกำหนดมาตรการจำกัดการจัดหาน้ำมันดีเซลแม้ว่าออสเตรเลียจะไม่ได้นำเข้าน้ำมันดีเซลหรือเชื้อเพลิงจากสหรัฐในปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนเพียง2%แต่การจำกัดการส่งออกใดๆย่อมส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเชื้อเพลิงในระดับสากลและถือเป็นสถานการณ์ในเชิงลบและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กับดิฉันอธิตยาที่ประวัติค่ะ
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เอ็มสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทะวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพราหมณ์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้ อัจจุตฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอัจจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อัจจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปอบแล้วก็ส่งกลับไปประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งทานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถานถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถานชูชกเช่นกันว่า พราหมณ์พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัตสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ท่านได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยกาได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกธรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตาม เราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤตสดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตเท้าสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก8. มีพุงโตเป็นกระเปาะเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังค่อม 10. ตาเหล่ 11. หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลือกเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16. ขาโก่ง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงสิ้นราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอให้เสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่พระองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสอง

ระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระสามไม่บริจาคชีวิตสี่ไม่บริจาคบุตรทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ขรุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพราหมณ์ถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เคี่ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่ประกันหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำไห้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรักหาใช่เพราะเหตุอื่นไม่เราควรวางจิตเป็นกลางให้อยู่ในอุเบกขาธรรมอย่าทำความเสน่หาอาวรทรงกล้ำกลืนฝืนความเศร้าโศกด้วยกำลังแห่งพระญาณของพระองค์แล้วประทับนั่งอยู่ด้วยอาการเป็นปกติพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีเสด็จไปยังไม่ทันพ้นป่าก็เดินคร่ำครวญ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนร้อมแรม
10: ฉันเดินผ่านสวนครัวหลังบ้านเห็นป้าแมนนั่งหน้าเศร้าส่วนลุงสมยืนยิ้มแฉ่งเฉียว
11: ป้าแมนเศร้าทำไม
10: ป้าแมนบอกว่าแกกับลุงสมปลูกคะน้าไว้คนละร่องคะน้าของลุงสมขึ้นงามทั้งร่องส่วนของป้าแมนขึ้นมาหล่อมแหลมหล่อมแหลม
11: ไอ้ที่ว่าหล่อมแหลมหล่อมแหลมนั่นมันเป็นยังไง
12: โดยแต้มพูดไม่ชัดที่ถูกจะต้องพูดว่าหล่อมแหลมคณะของป้าแมนขึ้นร้อมแรมหมายถึงขึ้นมานิดหน่อยไม่เต็มร่อง
11: ไหนก้าวแต้มพูดสิร้อมแรม
10: ร้อมแรมร้อมแรม
12: เก่งมากก้าวแต้มเธอพูดรอเรือชัดเจนแล้วร้อมแรมออกเสียงสั้นจึงใช้ไม้ไต่คูทั้งสองคำและมีเสียงรอเรือควบร้อมแรมหมายถึงมีเล็กน้อยมีห่างๆไม่เป็นพวกเป็นหมู
13: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
1: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมม

0: การดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
3: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
2: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
4: นางสาววลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570แต่คาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทางช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลี สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟอีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่ากดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ิญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบ่นใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกลายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จะสั่นไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7 คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถ2 แถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียง2 คนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6 ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทานติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถ2 แถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่3 แยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1 ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600 กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบ100 ฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาสที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือก
ผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมา
พยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังร้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใส่ไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการศาลา
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สอบต.เตรียมเจาะกลุ่มเยาวชนดันบังเอ็มฟาร์มเป็นโมเดลสร้างอาชีพรายได้สู่แหล่งเรียนรู้สร้างรายได้หลักแสนนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มนกกรงหัวจุกบางเอ็มฟาร์มอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกพัฒนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จริงและต่อยอดได้ในชุมชนโดยจะใช้บางเอ็มฟาร์มอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มบางเอ็มฟาร์มซึ่งมีแนวทางการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์อย่างเป็นระบบโดยหนึ่งในจุดเด่นคือการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการขยายรอบการผลิตโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพกว่า 30,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และมีเวลาในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องการเลี้ยงนกกรงหัวจุกสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างจริงจังได้โดยนายชนะทันกล่าวว่าการสร้างอาชีพไม่ควรหยุดอยู่เพียงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแต่ต้องทำให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะมีตลาดและมีรายได้โดยสอบตอเตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพและขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองสำหรับแนวทางการขยายผลสอบต.ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการนำร่องไปแล้วกว่า10ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่มีฐานะยากจนและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้าหมายให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้รวมในระดับหลักแสนบาทพร้อมพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนและเยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาทดลองและนำความรู้กลับไปต่อยอดให้กับครัวเรือนของตนเองนอกจากนี้สบต.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะโดยเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการการเลี้ยงนกกรงหัวจุกรวมถึงการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งจะมีรายได้จากการทำหน้าที่ประมาณ 400-500 บาทต่อวัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนอ้อยพันธุ์สีสำโรง1ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำและอ้อยโรงงานที่สำคัญอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างโดยพื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย11ตันต่อไร่ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นจัดเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชียเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายรสชาติหอมหวานและราคาไม่แพงรวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยได้นำพันธุ์อ้อยมาคัดเลือก

0: 2562ใช้ชื่อพันธุ์ว่าอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1อ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตรต่อไร่เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1% มีความหวาน 19.1 องศาบลิกส์น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมและความหวานอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่มสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งจากการคั้นน้ำการเคี้ยวหรือส่งเป็นอ้อยโรงงานโดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูงน้ำอ้อยมีสีสวยและมีกลิ่นหอมสนใจอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสุโขทัยโทร055-681-384พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกินข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับก็รายการเกาะติดสกินข่าวมีเรื่องราวข่าวสารที่มาติดตามเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติกันนะครับแจ้งเตือนสถานภัยจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทหารภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงเราไปตรวจสอบในเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวจากด้านของศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวด้วยนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์ผ่านทางวิทยุ FM นะครับวิทยุ FM ในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคแล้วก็ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.phakifm.orgphakifm.org แล้วก็ทาง YouTube phakifm นะครับแล้วก็ทางเพจรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวรวมถึงเพจของกอนภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจของสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็สามารถจะติดตามรับชมรับฟังได้ทั้ง2ช่องทางครับทางออนไลน์แล้วก็ออนแอร์ก็ติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันสดพร้อมกันทั่วประเทศและก็สามารถจะรีลันรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันเวลาของแต่ละสถานีนะครับมาที่นะครับเริ่มกันนะครับในส่วนของไปติดตามเฝ้าระวังการเตือนภัยจากคณะของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยชาติก็แจ้งเตือนนะครับประจำวันที่5ตุลาคมในรอบ24ชั่วโมงนะครับ5ถึง6ตุลาคม2569นะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำยกของขึ้นสูงเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่นี่ก็คือพื้นที่ที่ต้องรับน้ำน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ

0: รวมถึงการเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำนะครับส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับนี่คือที่ต้องเตรียมเฝ้าระวังกันในส่วนของภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการนะครับก็เป็นพื้นที่ที่หน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยกของขึ้นที่สูงไว้เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับพร้อมที่จะย้ายได้ทันทีและเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายไว้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่ามะกาอำเภอบ่อพลอยอำเภอไซโยกนะครับจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองครับจังหวัดชัยนาทที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาครับจังหวัดลพบุรีครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามครับจังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอสามโคกอำเภอหนองเสือจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดครับจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพานจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอครับและก็จังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงนะครับนี่คือพื้นที่ที่ฐานะของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนนะครับว่ายกระดับกันขึ้นมาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและขนของย้ายของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไฟส่องสว่างนะกระสอบทรายไว้นะครับแล้วก็งดกิจกรรมนะที่เข้าไปลุยน้ำนะครับแล้วก็งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังยกของขึ้นมานะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปที่จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านนะอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นดังนั้นทางด้านของปภ.ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะที่น้ำท่วมนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปที่ต้องเฝ้าระวังนะครับคืออำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สายครับจังหวัดลำพูนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางอำเภอห้างฉัดอำเภอเถินจังหวัดแพร่ที่อำเภอเมืองอำเภอร้องกวางจังหวัดน่านที่อำเภอนาน้อยอำเภอบ่อเกลืออำเภอสองแควอำเภอเวียงสาครับจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอท่าปลาอำเภอฟากท่าจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอเมืองอำเภอศรีชัชนาลัยจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอเมืองอำเภอขานุวรรักษ์บุรีอำเภอคลองขุนอำเภอคลองสารอำเภอโกสัมพินครจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอเมืองอำเภอชาติการอำเภอบางระกำอำเภอวังทองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ที่อำเภอชนแดนจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดสระบุรีที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอย จังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองอำเภอนาดีจังหวัดตราดที่อำเภอบ่อไร่อำเภอปทุมธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของปทุมธานีก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีแล้วก็มีลำลูกกานะครับอันนั้นของนครปฐมครับอำเภอเมืองและก็สุราษฎร์การอำเภอเมืองกับอำเภอบางพีนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอพระแสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมอำเภอช้างกลางอำเภอนพพิตำอำเภอสิชนนะครับจังหวัดสงขลาด้วยนะครับอำเภอเมืองอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะดาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดพังงาอำเภอเมืองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอครับจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมจังหวัดตรังอำเภอเมืองอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอห้วยยอดนะครับและก็สตูลที่อำเภอเมืองอำเภอควนกาหลงแล้วก็อำเภอมะหนังนะนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับบางนักศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนเรื่องของพื้นที่น้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคเหนือก็จะมีกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีสระแก้วสระเชียงสาแล้วก็ชลบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งครับไปดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะฝนฟ้าคะนองในและก็ลมกระโชกแรงในพื้นที่มีภาคไหนกันบ้างนะครับก็ด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะจากประเทศจีนแผ่ลงมาประเทศไทยตอนบนนะครับก็เลยยังมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงอยู่นะครับในส่วนของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับภาคอีสานครับก็คือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ครับภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสงขลาสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องรับน้ำทะเลหนุนนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มนะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคกลางก็จะมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาขออภัยนครศรีธรรมราชนะภาคใต้เนี่ยผมสลับทุกทีเลยภาคใต้นะนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ตรังและก็สตูลนะในส่วนของภาคใต้นะครับ ไปที่ในส่วนของทางหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนกันมานะครับคาดการณ์สถานภัยในระยะ 1-3 วันจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะครับบ้านเราก็ยังคงนะครับเจอมรสุมนะแล้วก็เจอปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยังเจอน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำล้นตลิ่งกันอยู่นะครับในส่วนของภาคเหนือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมนะครับก็กำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสระแก้วสระเชียงเทราระยองเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุสาครสุสงครามนะครับนี่คือก็ควรจะต้องเฝ้าระวังนะครับจนถึงวันที่8ตุลาคมนะใครยกของขึ้นสูงก็ยกไว้ก่อนนะครับถึงวันที่8เดี๋ยวต้องอัปเดตวันต่อวันกันเลยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับทางภาคเหนือก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับผ่าน24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วยังต่อเนื่องนะครับถึงวันที่8ตุลาคมก็ต้องเฝ้าระวังใครนะครับอย่างที่บอกครับประสบเหตุก็สามารถที่โทรแจ้งสายด่วน1784ได้นะครับ สายด่วน1784สายด่วนของปพ.ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็อย่างน้อยนะครับอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็เกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินท่านต้องการการช่วยเหลือก็โทรไปที่สายด่วน1784นะครับ1784สายด่วนของปพ.นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับไปที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดตอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องของแผ่นดินไหวและก็พยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับก็กับรายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติจาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับก็ออกอากาศทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM นะครับเครือข่ายทั่วประเทศและก็ออนไลน์ทาง www.phakifm.org แล้วก็ทางFacebook นะครับภาคี FM รวมถึงรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับและก็ทางสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่นำออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์เลยนะครับก็สถานีกระจายเสียงในพื้นที่ทางภาคเหนือก็ขอบคุณผู้ประกอบการสถานีทุกสถานีขอบคุณนายกสมาคม วิชาชีพกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็เป็นเครือข่ายของเรานะครับที่ออกอากาศพร้อมกันเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการเตือนภัยนะครับมาช่วงนี้ครับมาติดตามการก่อนที่จะไปเรื่องของพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาเราไปตรวจสอบนะครับความเคลื่อนไหวเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับเพื่อนบ้านเรากับบ้านเรามีไหมวันนี้นะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ครับวันที่ขออัปเดตนะครับวันที่5ตุลาคมนะครับเวลา 11:43 นาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาครับขนาด 2.6 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านของเรานะห่างซึ่งห่างจากอำเภอปางมาผ่านะจุดแผ่นดินไหวของเมียนมานะครับห่างจากอำเภอปางมาผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ254กิโลนะครับนี่ก็เป็นแผ่นดินไหวขนาด 2.6 มากนิจูดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับวันที่4ตุลาคมนะครับ4ตุลาคมเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 4.7 มากนิจูดเลยนะครับลึกลงไป10กิโลนะครับก็ในเวลา 12:54 นาทีของวันที่4ตุลาคมเราสรุปให้เห็นนะครับว่าบ้านเราก็มีแผ่นดินไหวรวมถึงเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่ละประเทศข้างๆนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวนะต้องติดตามกันยิ่งแผ่นดินไหวที่เมียนมานี้ต้องเฝ้าระวังกันพิเศษมากขึ้นนะเคยประสบการณ์มาแล้วนะครับดังนั้นเมื่อวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะครับก็มีแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 4.7 มากนิจูดเลยนะครับลึกลงไป10กิโลซึ่งห่างจากภาคตะวันห่างจากทางอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป555กิโลนะครับนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับขนาด 4.7 มากนิจูดเลยนะครับ 4.7 นี่ก็สั่นสะเทือนได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ทางด้านวันที่4เวลา 7:09 นก็เกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนานนะครับประเทศจีนนะอันนี้ก็ไหว 3.3 มากนิจูดลึกไป10กิโลห่างจากตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป316กิโลนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ทางอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนี้ตัวเลขนี่คือ 5.7 ไม่ได้จุดเลยนะครับซึ่งก็บ้านเรายังไม่กระทบในเรื่องของความเสียหายนะครับก็เป็นการแผ่นดินไหวเมื่อวันที่4ตุลาคมเวลา 6:37 นาทีนะครับก็ลึกลงไปขนาด 5.7 เลยนะลึกลงไป10กิโลนะครับก็อยู่ตอนเหนือของกลุ่มของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีหนังสือจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเมืองไทยนะครับ 5.7 มากนิจูดที่ศูนย์กลางก็อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแผ่นดินไหวไปต่อนะครับไปสำรวจก็มีแผ่นดินไหวที่บ้านเราเนี่ยเมื่อวันที่4นะ4ตุลาคมนะครับเวลา 2:53 นาทีขนาด 2 มากนิจูดครับก็ลึกลงไป4กิโลนะที่อำเภอห้วยผานะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เกิดแผ่นดินไหว2มากนิจูดลงไป4กิโลนะครับลงไปลึกลงไป4กิโลนะครับที่ตำบลห้วยผาอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็มีแผ่นดินไหว 4:01 นาทีนะครับ 4.9 มากนิจูดที่ประเทศเมียนมานะ 4.9 นะครับก็เมียนมานี่มาแบบ2บ้างมาถึง 4.7 4.9 นะครับอันนี้ก็จุดนี้นะครับไหว 4.9 มากนิจูดลึกไป12กิโลนะครับก ก็ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไป475 กิโลครับ475 กิโลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูตัวเลขเมียนมาก็จะมีสูงนะ 4.3 มิลลิจูดก็เมื่อวันที่22เมื่อวันที่ไหนวันที่เวลา23นาฬิกานะครับวันที่2ตุลาคม23นาฬิกา55นาทีนี่ก็เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมา 4.3 มิลลิจูดมี 4.9 4.3 นะ 4.3 ตัวนี้เนี่ยก็ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป562 กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับถ้าดูจากบ้านเราเอาเฉพาะในบ้านเราอย่างเดียวนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับตุลาคมที่หน้าจอที่ผมเห็นก็จะมีวันที่1ตุลาคมนะครับเวลา 12:53 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีเวียงสาอีกรอบหนึ่งก็คือ 1.7 นะครับตำบลน้ำมวบนะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะแผ่นดินไหวไม่แรงแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็จะอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านรู้ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวตรงไหนบ้างเพราะว่าประเทศไทยเรามีรอยเลื่อนที่ยังคือที่ยังแบบมีพลังอ่ะจะเขย่าตอนไหนก็ได้นะครับ16รอยเลื่อนนะส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะเยอะนะเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็เชียงรายเนี่ยก็จะมีรอยเลื่อนหลายรอยเลื่อนนะครับที่มีพลังพร้อมจะเขย่าเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้บอกไม่ได้ว่าจะเขย่าเมื่อไหร่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดคะเนคาดการได้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับไปที่ทางด้านของตัวพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวัน24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่นะครับวันที่5ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง6ตุลาคมเวลา18นาฬิกานะครับก็ทางด้านของพยากรณ์อากาศนะครับก็มีการคาดการณ์24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีไฟฟ้านะครับไฟจะมีฟ้าผ่านะครับเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักหรือหนักมากบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ระหว่างการเดินทางหรือดูระหว่างประชาชนให้ระวังนะครับเรื่องของอันตรายจากฟ้าฝนนะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางใกล้น้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดจากนะน้ำท่วมนะอาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับได้นะครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงนะครับนะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับใต้ต้นไม้ใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ได้แผ่ลงมาครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคกลางในวันที่5เป็นต้นไปก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ประกอบกับลมตะวันตกแล้วก็ลมตะวันเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากประเทศจากทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็อ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยนะปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับเราไปดูในส่วนของทางพื้นที่ก่อนที่จะไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับทางหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะว่าในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับภาคตอนออกแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศด้านเย็นจากประเทศจีนนะครับอีกรอบหนึ่งจะแผ่เข้ามาปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับหรือจะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงนะครับหรือพยากรณ์อากาศนะครับลองหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าต้องเฝ้าระวังกันนะทั้งหมดนี้ถ้าเรามีวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio เราก็จะรอดไปด้วยกันนะครับไปที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรงกับลูกเห็บนะอาจจะตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านครับมีแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและก็สุโขทัยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาครับทางด้านของภาคตะวันออกครับอ่างอีสานก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักกับมีปริมาณมีลมนะฮะกระโชกแรงนะครับบางแห่งและบางบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกสุดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็มีสมุทรสงครามนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราและระยองนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด นะครับก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีทั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งตะวันตกก็จะมีที่จะตกนะครับมีภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนั้นก็ในส่วนของภาคใต้ทั้ง2ฝั่งก็จะมีฝนนะครับฝั่งทางประจวบก็จะมีฝนถึง 60% นะฝั่ง นี้นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเวลาหมดแล้วนะแป๊บเดียวนะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็ฝากทุกท่านนะเตรียมพร้อมไว้การเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินต้องเตรียมก่อนที่ภัยจะมาเตรียมตอนที่ภัยมานี่หาซื้อยากมากนะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับรับมือกันไว้แล้วก็ฝากยุสุเฉินไว้อย่างน้อยทุกท่านควรมีบ้านละหนึ่งหลังที่เป็นเครื่องรับวิทยุนะเป็นไฟฉายเป็นสัญญาณเสนอขอความช่วยเหลือและเป็นพาวเบงได้หน่วยได้ชาร์จไฟได้3ช่องทางนะอย่างเงี้ยก็ต้องคงจะต้องมีติดไว้ที่บ้านไว้สักหนึ่งเครื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วผมขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการหลักกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็เราจะมาต่อกับการรีวิวหนังสือที่เมื่อวานค้างไว้นะครับหนังสือคือชนะชีวิตในเกมยาวเขียนโดยคุณภัทรพลเหลือบุญชูนะก็ผมเล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่วันเมื่อวานเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนมาธีมหนังสือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแหละเป็นเรื่องของความคิดของคนญี่ปุ่นนะคุณภัทรพลก็เคยมีประสบการณ์ทำงานที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็เคยไม่เคยทำเพจ Japan Salaryman นะครับซึ่งก็มีคนติดตามจำนวนมากแล้วก็เลยถ่ายทอดวิธีที่คนญี่ปุ่นเขาคิดนะหรือวิธีที่เขาบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำงานอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆด้วยผมอ่านแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ได้ข้อคิดมาถึง44ข้อแต่ก็อย่างที่เมื่อวานพูดไปว่าคงไม่จบ1ตอนนะครับพูดไปพูดมาเนี่ยเมื่อวานได้แค่14ข้อเองก็เลยเดา ว่าน่าจะ3ตอนนะวันนี้ก็มาเป็นตอนที่2เริ่มเลยข้อที่15นะครับเป็นข้อคิดที่ผมได้นะครับให้พูดกับตัวเองว่ามันง่ายครับแล้วลงมือทำภายใน5วินาทีคือคนที่ไม่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดครับแต่ว่าสุดท้ายพอไฟเขาเรียกว่าแรงจูงใจมันพุ่งสูงขึ้นมีไฟอะไฟมันค่อยๆมอดถ้าเราไม่ทำเลยอะเดี๋ยวมันจะหายอยากเขียนหนังสือโหฟังอาจารย์นพดลแล้วเขาเขียนหนังสือเราอยากเขียนผ่านไปชั่วโมงนึงอยากเหมือนกันอยากน้อยลงนะผ่านไปวันนึงโอเคเอาไว้วันนึงค่อยเขียนแล้วก็หายไปแล้วก็พอฟังอีกมีแรงครับอยากเขียนหนังสืออยากทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเก่งกาจกว่าคนอื่นนะผมก็มีอาการแบบนั้นเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมคนไม่ทำเพราะคิดว่ามันยากเขียนหนังสือมันยากเพราะเรายังไม่รู้ไงความไม่รู้ทำให้เราเกิดความกลัวแล้วก็จินตนาการว่ามันยากเริ่มลงมือทำไปในห้าวิอยากเขียนเลยเปิดคอมปุ๊บเขียนเดี๋ยวมันจะเริ่มได้ครับมันจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะมันก็มีความเป็นไปได้นะก็ลองดูนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเขียนหนังสือนะครับเรื่องอื่นๆแต่เพียงแต่นิดนึงว่ามันไม่ใช่ลงมือแบบทั้งนั้นอย่างแรกที่ทำคือโทรศัพท์ไปขอกู้เงิน10ล้านเลยเงี้ยอย่าไปทำอะไรที่เสี่ยงกับชีวิตขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นทั่วๆไปอ่ะเริ่มต้นเนี่ยมันคือเขียนมาแล้วเกิดไม่ชอบแล้วอยากจะเริ่มมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าเรื่องอื่นๆนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นความเสียหายเยอะก็อันนี้ก็ต้องคิดแหละนะครับจะบอกว่าเออมันง่ายๆกู้เงินแล้วเดี๋ยวทำเจ๊งแล้วก็มีเงินมาเองอะไรมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะ16ครับการลงมือทำในทันทีจะช่วยเอาชนะสมองที่ขี้เกียจได้ผมเคยผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ได้ครับเรื่องงานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นยาขมผมเหมือนกันในบางเรื่องคือผมเวลาผมทำวิจัยเนี่ยผมชอบตอนผมทำนะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเขียนเปเปอร์ชอบกระบวนการพวกนี้ผมโอเคหมดเลยจนกระทั่งส่งเปเปอร์ไปเนี่ยผมโอเคหมดเลยแต่กระบวนการที่ผมไม่ชอบที่สุดคือตอนโดนคอมเมนต์กลับมาแล้วต้องแก้เนี่ยไม่ชอบอันที่หนึ่งเนาะคือบางทีเอาตรงๆนะผมก็ไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคนคอมเมนต์เขาไม่เข้าใจงานวิจัยผมแต่ว่าแน่นอนถ้าเราอีโก้สูงมากเฮ้ยเธอไม่เข้าใจผมไม่แก้หรอกก็เขาก็ไม่รับตีพิมพ์เท่านั้นเองแต่บางอย่างเนี่ยคือเขาก็คอมเมนต์มาดีนะผมก็เข้าใจจุดอ่อนนะแต่แบบมันขี้เกียจอะมันเหมือนงานที่ทำเสร็จหมดแล้วแล้วต้องมาแก้ใหม่มาลื้อใหม่อะแล้วพอมันลื้อตรงนี้มันก็นึกออกไหมมันลื้อตรงนี้แล้วมันก็ต้องไปลื้อที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยเช่นมาแก้ผลใหม่คุณก็ต้องเขียนสรุปผลใหม่วิเคราะห์ผลใหม่อย่างเงี้ยมันแก้เยอะไงแล้วผมก็ดองไว้แต่ดองไว้แบบไม่มีความสุขคือมันรู้ว่าต้องแก้เพราะว่าถ้าเกิดดองไว้นานก็ไม่ได้นะถ้าเขามีเดดไลน์ถ้าคุณไม่แก้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธไม่ตอบรับซึ่งแหมเขาอุตส่าห์ให้แก้นี้แปลว่าเรามีลุ้นแหละผมขี้เกียจเราก็ไม่อยากแก้วิธีการลดความขี้เกียจคือวันนี้ไม่ได้อยากทำเลยลุกขึ้นมาปุ๊บเปิดคอมแก้สัก1 point อ่ะมันไม่เขาไม่ได้มีคอมเมนต์แค่จุดเดียวนะเขามีคอมเมนต์เป็น10จุดเนี่ยเอาจุดง่ายด้วยผมเริ่มจุดง่ายด้วยแก้คำผิดเขาบอกเนี่ยมีคำผิดเอาแก้เฮ้ยมันเริ่มไม่ขี้เกียจละมันเริ่มมีโมเมนตัมละเราเริ่มขยับไปแก้ข้อถัดไปนู่นนี่นั่นเผลอแป๊บเดียวเนี่ยแก้ไปได้ครึ่งนึงหรือบางวันเนี่ยมันมีบางทีนะ ทำไปทำมายาวแก้เสร็จเลยคิดในใจโอ้โหทั้งนี้ทำเสร็จตั้งแต่วันแรกที่ได้มาป่านนี้สบายใจไปแล้วเพราะว่าเวลาเราไม่แก้เนี่ยเราไม่ใช่สบายใจนะครับเรารู้สึกหนักๆอยู่อะแต่ก็ขี้เกียจวิธีการเอาชนะสมองที่ขี้เกียจคือลงมือทำนะครับลงมือทำข้อที่17นะครับการเสพติดไม่ได้เกิดจากความสุขที่มีมากไปครับแต่เกิดจากความทุกข์ที่เราพยายามหลีกหนีเช่นยกตัวอย่างเด็กติดเกมหลายครั้งนะผมก็ไม่ใช่เป็นคนเคยติดเกมหรือคนทำวิจัยเรื่องติดเกมนะแต่ผมเชื่อว่าการที่คนบางคนเนี่ยเล่นเกมแล้วติดเนี่ยไม่ใช่ว่าสนุกเพราะเกมอย่างเดียวครับบางทีเขาอาจจะหลีกหนีความทุกข์บางอย่างเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันก็ได้แล้วเขาไม่อยากฟังเลยเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปอยู่กับเสียงที่พ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าความรู้สึกที่แบบบ้านแตกแยกอะไรเงี้ยเขารู้สึกดาวไงวิธีการก็คือเขาก็เลยไปติดเกมฮะเขาก็เลยออกไปเล่นเกมซะแล้วก็เล่นมันทุกวันเพราะไม่อยากกลับบ้านอันนี้มุมนึงนะผมรู้ว่าติดเกมเพราะสนุกก็มีแต่มันไม่ได้เกิดเฉพาะเรื่องความสุขอย่างเดียวบางทีมันคือการหลีกหนีความทุกข์บางทีเขาอาจจะรู้สึกแย่เวลาเขาเรียนหนังสือแล้วเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำการบ้านไม่ได้เขาทำข้อสอบไม่ได้เขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขาโดนคุณครูว่าเขาดูโดนครอบครัวว่าก็ไปเล่นเกมซะหนีความทุกข์ซะมันไม่ใช่เฉพาะเกมนะครับทั้งนั้นเนี่ยเหล้าบุหรี่การพนันสิ่งเสพติดบางทีมันเกิดจากการที่เขาต้องการหลีกหนีความทุกข์ที่แบบอกหักแล้วไปกินเหล้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความสุขว่าโหรสชาติเหล้ามันนุ่มคอมันดีมากอาจจะไม่ใช่ครับเขาแค่อยากหลีกหนีความทุกข์ซึ่งบางทีเราต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่าวิธีการก็คือต้องไปดูว่าความทุกข์นั้นมันคืออะไรแล้วเราจะจัดการไอ้ตัวความทุกข์นั้นได้อย่างไรด้วยนะครับข้อที่18นะครับถ้าเรายังมีความฝันเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งคือผมว่าความฝันเนี่ยมันเป็นตัวจุดประกายทำให้เรามีแรงถ้าแบบวันนี้เราบอกว่าเราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้หมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะเวลาเราทำอะไรแล้วเราไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะหรือเวลาเราล้มแล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่ความฝันเราแล้วอ่ะเห็นภาพไหมแต่ถ้าเกิดเรามีความฝันเราอยากที่จะมีครอบครัวที่ดีเราอยากที่จะแบบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเราอยากให้ลูกเราประสบความสำเร็จหรือความฝันอะไรก็ตามที่ท่านมีเนี่ยท่านอาจจะสมมติท่านนำธุรกิจเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยท่านจะไม่หยุดเพราะท่านรู้ว่าความฝันมันยังมีอยู่แล้วท่านก็จะลุยต่อนะครับ19ครับเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้โดยไม่ต้องลงทุนมากและไม่ต้องมีพรสวรรค์คืออะไรให้เดาในหนังสือบอกคือการเขียนครับการเขียนนี่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆครับยกตัวอย่างผมก็ได้ครับการที่ผมได้เอาตำราเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือความลับของการวัดผลเนี่ยมันทำให้ความรู้ที่ผมสะสมมาที่ผมทำวิจัยมาที่ผมสอนมาเนี่ยถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างหลายๆคนรู้จักผมจากหนังสือเล่มนั้นนะครับก็เปลี่ยนชีวิตผมระดับนึงอะทำให้ผมไปที่รู้จักทำให้ผมได้ไปเป็นวิทยากรสอนในองค์กรภายนอกนี่คือการเขียนครับถามว่าหนังสือเล่มนั้นผมลงทุนเงินมากมายไหมก็บอกไม่เลยผมก็คือการเขียนแน่นอนอันนั้นอาจจะมีเงินลงทุนเพราะว่าผมพิมพ์เองด้วยเฮ้ยอาจารย์มีพรสวรรค์นะดิไม่ครับผมก็เหมือนกับทุกๆคนแหละเขียนหนังสือกว่าจะเขียนได้ผมก็เขียนอะไรที่แบบดูแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องทำเพจตอนแรกก็ไม่มีคนติดตามเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเหมือนเราเล่นกีฬาครับไม่มีใครเกิดมาปุ๊บตีแบตเก่งแบบวิวเลยฮะวิวตอนเด็กๆผมก็คิดว่ายังไม่เก่งแต่เขาซ้อมครับเขาได้ฝึกฝนครับเขียนก็เหมือนกันนะมันคือทักษะมันฝึกกันได้ฮะแต่เราเขียนบ่อยแค่ไหนเท่านั้นเอง20ครับอันนี้ผมพยายามทำนะตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรานึกถึงเหตุการณ์ดีๆสัก1นาทีให้ตื่นมาเนี่ยเขาถึงไม่แนะนำให้เข้าไปโซเชียลมีเดียไปขุดค้นไปเจอข่าวดราม่าหัวร้อนไม่เอาฮะเรานึกเลยมีเหตุการณ์อะไรดีๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกตื่นเต้นกับมันมีความสุขกับมันอยากทำมีพลังอะไรเงี้ยสักนาทีเดียวขอนาทีเดียวแล้วมันเซตเดอะโทนนะคำว่าเซตเดอะโทนมันคือทำให้วันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่ดีของเราถ้าตื่นมาหัวร้อนวันนั้นมันจะหงุดหงิดทั้งวันแล้วมันจะไม่ค่อยดีหรอก21ครับอันนี้น่าสนใจฮะเขาบอกการมองภาพน่ารักภาพน่ารักเขายกตัวอย่างลูกสุนัขลูกแมว ส่วนใหญ่คนชอบนะลูกสุนัขน่ารักลูกแมวน่ารักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองทำสักหนึ่งนาทีก่อนทำงานที่มีความละเอียดสูงเช่นคุณต้องตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้ความละเอียดต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยถามว่าดูภาพน่ารักช่วยอะไรมีงานวิจัยบอกจะทำให้เราทำงานที่ต้องการความแม่นยำของมือดีขึ้น 40% เช่นงานที่มันเป็นงานคราฟต์ 40% นะครับดูภาพน่ารักเอาถ้ามันเราไม่ได้ทำงานคราฟต์งานฝีมือนะคิดคำนวณดีขึ้น 15% ครับบวกลงบวกเลขเนี่ยดีขึ้น 15% เอออันนั้นก็ติดวอลเปเปอร์เป็นภาพน่ารักน่ารักไว้ก็อาจจะช่วยได้นะครับ22ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยก็พูดกันมาบ่อยแล้วนะครับการเขียนบันทึกขอบคุณติดต่อกันไม่แค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยทำให้เราเพิ่มระดับความสุขได้ 25% โอ้เนี่ยผมว่าแค่นี้นะจบแค่นี้ก่อนเลยนะแค่นี้คุ้มไหมถ้าคุณมีเงินอ่ะคุณจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่ครับที่จะทำให้ระดับความสุขคุณเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 25% ครับคุณจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่บางคนจ่ายหลายแสนเลยนะครับแต่อันนี้คือฟรีเกือบฟรีอ่ะเขียนบันทึกเนี่ยมีค่าสมุดซึ่งไม่กี่บาทครับหมึกค่าปากกาจะเรียกว่าฟรีดีกว่าเพราะคุณก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่เพิ่มระดับความสุขได้ 25% ไม่เอาหัวครับไม่แค่นั้นครับมองอนาคตดีขึ้นและทำให้เราออกกำลังกายมากขึ้นโดยเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผมเลยมารีเลทเลยนะรีเลทก็คือการเชื่อมโยงเฮ้ยที่ผมมาตีพี่ก็บ่อยขึ้นเยอะอะเพราะผมเขียนขอบคุณบอกว่าเนี่ยดูไม่เกี่ยวกันแต่เผอิญในหนังสือของคุณบูมเนี่ยคุณภัทรพลเนี่ยเขาเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังอ่ะเออว่ะออกกำลังกายมากขึ้นจริงว่ะตั้งแต่เขียน Gratitude Journal เนี่ยเออน่าสนใจนะผมถึงโน้ตอันนี้ไว้ไงว่าเอ๊ะหรือว่าเราออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าเราเขียน Gratitude Journal กันแน่เป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคือแน่นอนผมก็บอกว่าผมมาชอบพิกเกอร์บอลแหละแต่มันอาจจะมีรากมาจากการเขียนขอบคุณก็ได้นะแล้วชีวิตมันดีมันก็เลยอยากจะดีขึ้นไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูฮะลองดูมันแปลว่ามันไม่ใช่ดีแค่จิตใจมันดีกับร่างกายเราด้วยแล้วยิ่งออกกำลังกายเราก็ยิ่งมีความสุขนะครับ23ครับเป็นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะว่างเป็นว่าเราจะเอาเวลาว่างที่มีอยู่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรคือเมื่อไหร่จะว่ามันจะตอบตัวเองทันทีแล้วก็ปิดช่องเลยไม่มีว่างกว่าจะว่างก็เอาไว้เรารวยก่อนอีก20ปีมั้งอะไรเงี้ยคือมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณต้องมีเวลาว่างบ้างแหละอาจารย์ว่างแค่1ชั่วโมงไม่เป็นไร1ชั่วโมงจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างคุณจะไปทำอะไรอย่าไม่ต้องคิดว่าจะว่างทั้งวันนะอย่าไม่ต้องคิดว่าเราจะเกษียณอายุอย่าไม่ต้องคิดมันไม่อีกนานเอาแค่1ชั่วโมงที่คุณว่างอยู่เนี่ยคุณจะไปทำอะไรเอาไปนอนครับเอาไปออกกำลังกายไปนู่นไปนี่ให้เกิดประโยชน์กับคุณเนี่ยเกิดประโยชน์ไม่ได้แปลว่าต้องไปทำเงินอย่างเดียวนะครับ24นะครับที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปจนยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มผมยกตัวอย่างเขียนหลายคนเขียนไม่ได้เพราะว่าคุณตั้งเป้าว่าหนังสือเล่มแรกของคุณจะต้องเป็นเบสเซลเลอร์อันดับ1ของประเทศไทยพอคุณตั้งเป้าแบบนี้ปุ๊บอะใหญ่มั้ยใหญ่นะเบสเซลเลอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งเป้าใหญ่มีข้อดีทำให้เราอยากท้าทายตัวเองแต่ว่าหลายคนมันมีข้อเสียคือยอมแพ้ไงขำพอตั้งเสร็จแล้วก็ขำตัวเองอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปเขียนเลยเสียเวลาเอ้าคุณไม่เขียนนะคุณไม่ได้แน่เขียนมันมีโอกาสได้ซึ่งจริงๆอ่ะตั้งเป้าใหญ่อ่ะผมก็ไม่ได้ว่านะโอเคอาผมก็สอนให้ตั้งเป้าใหญ่แต่ว่าอย่าไปรู้สึกว่าไม่ถึงเป้าแปลว่าล้มเหลวสิการตั้งเป้าใหญ่ทำให้เราได้ทำแค่นั้นก็คุ้มแล้ว25นะครับช่วงเวลาที่มนุษย์พึงพอใจมากที่สุดคือประมาณ 2-5 ชั่วโมงต่อวันถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันเยอะไปแล้วถ้าน้อยกว่านี้เราจะรู้สึกน้อยไปผมยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณดูหนังสนุกมากเลย2ชั่วโมงวันนี้ดูหนังมันมากหรือดูซีรีส์ติดกัน5ชั่วโมงเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดคุณดูซีรีส์24ชั่วโมงอ่ะต่อให้มันสนุกคุณจะล้าฮะอันนี้มากไปแต่ถ้าได้ดูวันละแค่10นาทีน้อยไปเห็นภาพไหมแปลว่าแม้กระทั่งความพึงพอใจมีมากไปก็ไม่ดีนะมันเหนื่อยไปคุณไปสังสรรค์กับเพื่อนคุณไปสังสรรค์นั่งคุยกับเพื่อน24ชั่วโมงมากไปมันคุยมันชักไม่ไหวแล้วทั้งที่เราก็สนิทกับเพื่อนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเยอะไปแล้ว เราคุยกันสัก2ชั่วโมงก็เริ่มพอดีแล้ว5ชั่วโมงก็เต็มที่แล้วเต็มเหนียวแล้ว7 8ชั่วโมงนี่เราลาแล้วแต่ถ้าเกิดได้คุยเวลาแค่5นาทีอาจจะน้อยไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอันนึงซึ่งมันก็สื่อว่าทุกๆเรื่องแม้กระทั่งความพึงพอใจเนี่ยมันก็มีจุดสมดุลของมันอยู่นะครับข้อ26นะครับเลิกทำในสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่ชอบตัวเราเองครับมันมีอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เราทำอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยถ้ามีอยู่นะหาทางเลิกครับคือถ้ามันเป็นงานผมก็รู้ว่าคงไปเดินไปลาออกไม่ได้ง่ายๆหรอกมันก็มีข้อจำกัดทางการเงินมันก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ว่าหลายๆอันน่ะถ้าเลิกได้เลิกเลยหลายๆอันถ้าเป็นเรื่องงานลองหาลู่ทางใหม่27นะครับจองเวลาแห่งความสุขของเราลงไปในปฏิทินเสมอคือถ้าเกิดคุณไม่จองเวลาแห่งความสุขของคุณลงไปในปฏิทินเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยคุณจะเดินโดนกินเวลาไปหมดผมแม้กระทั่งผมเคยทำพอดคาสต์มีปีหนึ่งอ่ะที่ผมจองเวลาเสาร์อาทิตย์สำหรับครอบครัวเพราะเวลาครอบครัวคือเวลาที่ผมมีความสุขนะเพราะนั้นคุณต้องรู้จักจองเวลาแบบนั้นขออีกสักข้อนะครับความสุขมี3ประเภทนะครับคือความสุขจากความสำเร็จความสุขจากความสัมพันธ์และความสุขจากความผ่อนคลายจัดการความสุข3ประเภทนี้ให้สมดุลอ่ะความสุขจากการสำเร็จทำไงยกตัวอย่างนะทำงานแล้วกันคุณได้เลื่อนตำแหน่งมีความสุขไหมมีคุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสำเร็จนะมีความสุขจากความสัมพันธ์มาจากไหนคุณได้ใช้เวลาคนที่คุณรักคุณใช้เวลากับครอบครัวคุณได้ไปเที่ยวกับที่บ้านอันนี้ความสุขจากความสัมพันธ์ความสุขจากการผ่อนคลายคืออะไรได้ดูกีฬาที่คุณชอบได้ไปเล่นกีฬาที่คุณชอบได้อะไรดีล่ะได้ไปดูซีรีส์ที่คุณชอบอะไรเงี้ยนี่ผ่อนคลายสามอันเนี้ยคุณจัดการนะสำเร็จก็ดีแต่ถ้าเกิดสำเร็จจนคุณไม่เจอหน้าลูกเมียเลยพ่อแม่พี่น้องความสัมพันธ์แย่ไม่ได้ผ่อนคลายเลยอันนี้ไม่สมดุลความสัมพันธ์ดีแต่ถ้าเกิดคุณอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาเลยงานการไม่ทำโดนเขาไล่ออกแล้วก็ไม่ได้ผ่อนคลายส่วนตัวเลยก็ไม่ดีหรือผ่อนคลายดีแต่คุณดู Netflix 24ชั่วโมงคุณไม่ทำงานคุณไม่สนใจครอบครัวก็ไม่ดีเพราะนั้นมันก็ต้องดีทั้งหมดอ่ะคำว่าสมดุลไม่ได้แปลว่าต้อง 33.33% หาร3นะคุณก็ต้องดูว่าจังหวะไหนควรทำอะไรมากอะไรน้อยนะครับก็มาได้2ใน3แล้วนะครับ2ใน3แล้วสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับ28ข้อแล้วนะชนะชีวิตในเกมยาวของคุณภัทรพลเหลือบุญชูนะก็ลองไปหาอ่านกันได้ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดร.สลันโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งการจัดทำนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสดร.ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นโดยนำเรื่องราวทางดาราศาสตร์ในอดีตมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์นำองค์ความรู้ด้านโบราณวิทยาและดาราศาสตร์มาบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานจากโบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีและความเชื่อพร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลกสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในการกำหนดทิศทางและการวางผังวัดพระธาตุศาสนสถานและโบราณสถานถ่ายทอดผ่านชุดนิทรรศการที่ชวนผู้เข้าชมสำรวจและทำความเข้าใจบทบาทของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการคือโซนการวางทิศของโบราณสถานที่นำแบบจำลองโบราณสถานมาจัดแสดงร่วมกับสื่ออินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เข้าชมได้ทดลองสังเกตและเรียนรู้ว่าการวางแนวของโบราณสถานบางแห่งมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงดาวหรือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอย่างไรผ่านตัวอย่างสำคัญอาทิปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายวัดพระธาตุดอยสุเทพและสโตนเฮนจ์ทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่255

101ดารินนั้นง่วนอยู่กับบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่น่าจะเชื่อได้ว่าใช้พักนอนของฝ่ายนายจ้างอเมริกันของระพินแล้วชั่วไม่นานหล่อนก็พบกับอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดชนิดหนึ่งในกองเศษขยะที่กวาดรวมกันไว้ใกล้ๆตำแหน่งนั้นหล่อนหยิบขึ้นมาดูโดยเร็วด้วยอาการตกใจเชษฐาซึ่งตามหลังน้องสาวเข้ามาติดๆก็มองเห็นอยู่ด้วยแต่ยังไม่เข้าใจอะไรนักในสิ่งที่ดารินใช้นิ้วอันสวมถุงมือหนังคีบขึ้นมาดูอะไรน้อยเซไลโซลูชั่นถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปขนาด 1,000 ซีซีค่ะถุงน้ำเกลือดารินใช้เท้าเขี่ยที่กองขยะอันกลบๆไว้อย่างไม่มิดชิดนักแล้วก้มลงไปหยิบขึ้นมาอีกถุงหนึ่งมีสายพลาสติกพร้อมสีหน้าแววตาของหล่อนที่เต็มไปด้วยความตกใจกังวลพร้อมกันก็หันไปรอบๆตัวแล้วปราดตรงไปยังต้นไผ่ลำหนึ่งอันถูกตัดปักไว้กับพื้นดินบริเวณใกล้ที่พักนอนนั่นเองซึ่งบัดนี้ก็ยังทิ้งปักค้างอยู่ขณะนั้นชายันก็เข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งแต่ยังไม่เอ่ยถามอะไรนอกจากมองดูถุงน้ำเกลือที่ดารินและเชษฐาถือติดมือกันอยู่คนละถุงหญิงสาวซึ่งบัดนี้แทบจะลืมกลิ่นอันเน่าเหม็นรุนแรงแวดล้อมรอบตัวไปหมดแล้วนั้นหล่อนยืนพิจารณาอยู่ที่เสาไผ่ลำขนาดเท่าท่อนแขนนั้นไงได้หลักฐานอะไรคืบหน้าหรือเปล่าในที่สุดเพื่อนชายอดรนทนอยู่ไม่ได้ก็ถามขึ้นเบาๆลอดออกมาจากผ้าเช็ดหน้าที่ชุบแบรนดีปิดอยู่แทนคำตอบใดๆดารินทดลองเอาถุงน้ำเกลืออันทำด้วยพลาสติกสำเร็จรูปนั้นแขวนกับรอยแง่ของกิ่งไผ่ลำที่ตัดปักดินไว้ตำแหน่งนั้นแล้วปล่อยสายให้ห้อยลงมาความยาวของสายจะทอดลงมาสู่พื้นดินตรงตำแหน่งที่ควรจะมีบุคคลนอนอยู่ตรงนั้นได้พอดีเชษฐาก็ดูเหมือนจะตามทันความคิดของน้องสาวเอ่ยว่ามีใครมานอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้ละมั้งน้อยค่ะแน่นอนค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มานอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้เพื่อช่วยชีวิตก็คงจะเป็นการเจ็บด้วยอุปัทวะเหตุแล้วก็หนักมากทีเดียวจึงต้องใช้น้ำเกลือช่วยแล้วก็ให้ติดต่อกันถึง2ถุงด้วยคุณพระช่วยนี่หวังว่าคงไม่ใช่แม่คริสติน่าคนนั้นนะเพื่อนชายอุทานออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันละว่าเป็นใครแล้วก็ได้รับบาดเจ็บยังไงขนาดไหนมั่งแต่ที่ระพินต้องหยุดพักอย่างกระทันหันวางแคมป์ลงที่นี่โดยไม่เดินต่อไปทั้งที่เวลายังมีเหลือเฟือก็คงเพราะต้องช่วยชีวิตคนเจ็บอย่างเร่งด่วนนี่แหละน้ำเกลือสำเร็จรูปอันเป็นเวชภัณฑ์สำคัญนี่จะต้องมาจากการตระเตรียมอย่างรอบคอบของพวกอเมริกันแล้วผู้ที่จัดการรักษาก็คือผู้หญิงที่เป็นหมอประจำคณะคืออิสเบลดารินพูดขึ้นเร็วเชษฐายกมือขึ้นสูงแล้วดีดโดยแรงอนุชากนันอินผู้กำลังตรวจดูไปทางอื่นท่ามกลางซากช้างได้ยินเพราะมันเงียบมากหันขวับมาทันทีพี่ชายใหญ่กวักมือเรียกอดีตพรานชดกับคู่หูพรานเท่าของเขาก็ก้าวสวบๆเข้ามาพอถึงเชษฐาก็ชี้ให้ดูหลักฐานนั้นพร้อมทั้งอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างเร่งด่วนอนุชาขมวดคิ้วถ้างั้นก็ใช่แล้วครับนี่เป็นการตอบข้อสงสัยของเราที่ว่าทำไมระพินถึงต้องมาหยุดพักอย่างกระทันหันตรงนี้ทั้งที่ออกเดินทางมาจากโป่งน้ำร้อนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เพราะมีคนเจ็บหนักจากอุปัทวเหตุซึ่งต้องช่วยชีวิตด่วนนี่เองเป็นไปได้ไหมที่คนคนนั้นจะเป็นคริสติน่าผู้ที่เราจะพบร่องรอยหลักฐานว่าซัดกับกระทิงตรงโน้นชยันถามมันก็ทายยากนะแต่ก็น่าจะสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะหลักฐานแสดงว่าคริสประจันหน้ากับกระทิงและมีการยิงป้องกันตัวกันอย่างดุเดือดที่สุดรอยปลอกกระสุนแสดงว่ายิงรัวแบบฟลัวโต้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นพวกลูกหาบหรือคนอื่นๆก็ได้หรือมิฉะนั้น
ก็เป็นตัวระพินเองนั่นแหละระพินเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เชษฐาร้องเสียงสูงคนอย่างเขาจะมาพลาดท่าเสียทีอะไรกะไอ้กระทิงตัวแค่นี้หรือว่าไงลุงอินประโยคหลังหันมาถามหนานอินผู้มามองอยู่บริเวณนั้นอย่างไม่สู้จะเข้าใจอะไรนักหนานอินก็ไม่เชื่อนะว่าถ้ามีคนเจ็บมารักษาตัวตรงนี้คนนั้นจะเป็นนายระพินถ้าเจ็บเพราะไข้จับสันก็เป็นอีกเรื่องนะแต่ถ้าเจ็บเพราะสัตว์ป่านี่ต้องไม่ใช่นายระพินแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาที่ทุกคนจะต้องขบคิดด้วยความกังขาระคนประหวั่นใจหลักฐานมันชี้ชัดอยู่เช่นนี้ว่ามีคนเจ็บกระทันหันแน่นอนขบวนเดินทางจึงต้องหยุดชะงักแล้วช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนมีหลักฐานตรวจสอบได้ไหมคะพี่กลางว่าขบวนทั้งหมดมาพักอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ดารินถามพี่ชายกลางเร็วหรืออนุชากวาดตามองไปรอบๆ อีกครั้งเอามือขยี้จมูกเขาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่นำทางแกะรอยเท่านั้นทุกคนยังกะเกณฑ์ให้เป็นนักสืบหาร่องรอยและสันนิษฐานด้วยแล้วไอ้การจะสันนิษฐานในสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นกับตานอกจากโดยหลักฐานที่ทิ้งห่างกันถึง 7-8 วันน้ำซ้ำยังมีธรรมชาติคือฝนตกลงมาชะอย่างหนักเป็นการลบร่องรอยละเอียดอื่นๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายๆนักคนในกองขยะนั่นอีกนอกจากถุงน้ำเกลือ2ถุงนี่แล้วยังมีกี่ถุงที่ทิ้งอยู่บ้างไม่มีแล้วค่ะก็มีอยู่แค่2ถุงเนี่ยฉันน่ะไม่มีความรู้ในทางแพทย์นะน้อยอ่ะน่าจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะงั้นก็ลองบอกมาสิน้ำเกลือขนาดถุงละ 1,000 ซีซีที่จะให้กับคนเจ็บ1ถุงน่ะกินเวลาถุงละเท่าไหร่ถึงจะหมดก็ประมาณ5หรือ6ชั่วโมงถึงจะหมด1ถุงค่ะการให้2ถุงก็แปลว่าคงจะต้องให้ติดต่อกันไปภายหลังจากที่ถุงแรกหมดดารินบอกมาการโต้ตอบของคณะเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวที่สุดทั้งนั้นก็แปลว่าคณะของระพินมาหยุดอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนบ่ายภายหลังปะทะวัวกระทิงตัวนั้นต่อจากนั้นก็ช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นใครน้ำเกลือถูกให้2ถุงติดต่อกันน้อยบอกว่าถุงหนึ่งกินเวลา 5-6 ชั่วโมง2ถุงก็กินเวลาตกราว 10-12 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคณะนี้ก็ต้องหยุดและแรมคืนที่ตรงนี้แน่นอนตามหลักฐานจากถุงน้ำเกลือที่ช่วยคนเจ็บนี่เชษฐาสวนทันทีเข้าใจว่าบุกโจมตีเข้ามาหลังจากพวกนั้นวางแคมป์แล้วแต่จะตอนกลางวันหรือกลางคืนน่ะไม่ทราบได้มีการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดที่สุดเหมือนที่มันเข้ามาโจมตีเราเมื่อที่ผ่านมานี่แหละสภาพเดียวกันไม่มีผิดเป็นการโจมตีระหว่างพวกนี้พักโดยมีคนเจ็บอยู่ด้วยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปก็คือในพวกเขาน่ะมีใครได้รับอันตรายใดๆอีกบ้างนอกเหนือจากคนเจ็บที่นอนให้น้ำเกลืออยู่แต่จากลักษณะของปลอกกระสุนทุกชนิดที่เกลื่อนไปหมดซากช้างจำนวนมากที่ตายระเนระนาดก็น่าจะแปลว่าพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกันได้อย่างทันการออกเดินทางผละออกจากที่นี่ก็คงจะเป็นวันรุ่งขึ้นก็เวลาไหนไม่ทราบอีกเหมือนกันแต่เชื่อว่าไปในวันรุ่งขึ้นแน่นอนเพราะคงจะไม่อยู่รอให้ซากช้างมันเน่าส่งกลิ่นรบกวนแน่ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้ช้างนรกผีลงเหล่านั้นเล่นงานพวกของระพินมาก่อนแล้วพอเราตามมาก็เล่นเราเขาอีกกันดิชัยยันสรุปแน่นอนไม่มีปัญหาหลักฐานมันชัดเนี่ยอนุชาชี้มือไปยังซากที่ขึ้นอืดรอบตัวเต็มบริเวณไปหมดแต่ไปตรวจดูทางโน้นพบร่องรอยอะไรอีกบ้างไหมผู้ถามคือชัยยันมีอัญชุนชาตอบมาง่ายๆก็มีหลักฐานว่าพรานพื้นเมืองของระพินกับพวกลูกหาบมีจุดพักนอนอยู่แห่งหนึ่ง
ส่วนทางด้านนี้เป็นกระโจมพักของนายจ้างเพราะพบกองฟืนที่ก่อไว้ตรงโน้นอีกกองเหมือนกันอืมใช่นั่นเป็นลักษณะการนอนในป่าของระพินเนี่ยเพราะเขาจะแยกนอนต่างหากออกไปจากฝ่ายนายจ้างเสมอเว้นแต่จะมีการเข้ามาร่วมหารือหรือร่วมกินอาหารบางมือบางขณะสมัยที่เขาเดินกับพวกเราเขาก็ปฏิบัติเช่นนี้พวกลูกหาบนั่นก็จะถูกจัดเวรยามกระจัดกระจายกันออกไปล้อมวงที่พักนายจ้างไว้เชษฐาแสดงความเห็นตามอุปนิสัยและธรรมชาติของระพินที่ตนคุ้นเคยมาดีก่อนแล้วพี่กลางช่วยนำไปดูตรงตำแหน่งที่พวกลูกหาบนอนกันอยู่ได้ไหมดารินบอกมาอย่างร้อนใจอนุชาก็พยักหน้านำเดินดุมดุมหลีกซากช้างเน่าเหล่านั้นตรงเข้าไปทันทีทั้งหมดเดินตามไปติดๆพอถึงหญิงสาวก็พยายามกวาดสายตาดูไปรอบๆแต่ก็ทำได้ยากลำบากมากเนื่องจากแทบทุกแห่งมีซากช้างนอนตายทับอยู่ทั้งสิ้นแต่กระนั้นก็ยังพอสังเกตเห็นร่องรอยของการนอนพักของพวกพรานพื้นเมืองอันน่าจะสันนิษฐานได้ว่ารพินเองก็คงจะมานอนอยู่กับคนของเขาตรงตำแหน่งนั้นด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ตัวบุคคลเคราะห์ร้ายที่นอนรับน้ำเกลืออยู่ยังตำแหน่งที่หล่อนค้นพบทุกคนช่วยกันแยกตรวจมีรอยตัดไม้ไผ่หลายต้นซึ่งสันนิษฐานกันว่าจะต้องนำมาทำแคร่นอนของคนเจ็บหรือแคร่แบกหามไปรอยหักระเนระนาดของไผ่เล็กๆรอบด้านซึ่งเกิดขึ้นจากโขลงช้างบุกตรงตำแหน่งกองไฟใหญ่ที่ฟืนดุ้นโตๆมีรอยกินไฟแล้วถูกพรากออกจากกันเมื่อจะละจากแคมป์ตรงนี้ไปชยันค้นเข้าไปพบเศษกระดาษพลาสติกของยาประเภทแท็บเล็ตหรือยาเม็ดชนิดหนึ่งใกล้ๆกับขอนไม้ส่งให้ดารินดูหญิงสาวรับมาพิจารณาดูตัวอักษรอันเป็นตัวรหัสแล้วอุทานออกมาว่าแก้ไข้มาลาเรียแต่เป็นตัวยาชนิดใหม่ลักษณะไม่มีขายในตลาดขายยาหมอตีทั่วๆไปแน่ใจเหรอน้อยพี่ชายกับเพื่อนถามมาเป็นเสียงเดียวกันค่ะแน่ใจที่สุดค่ะเป็นยาชนิดที่ใช้ในหน่วยเดินป่าหรือหน่วยทหารอเมริกันระพินเองไม่มีปัญญาที่จะหายาประเภทนี้ได้แน่ๆค่ะนอกจากพวกนั้นจะให้อ่ะถ้างั้นก็พอจะสอตพอได้แล้วล่ะเชษฐาบอกอย่างโล่งอกขึ้นเล็กน้อยระหว่างที่มองย้อนกลับไปยังลำไผ่ที่ใช้ปักแทนเสาน้ำเกลือเสาน้ำเกลือฉุกเฉินปักอยู่ตรงโน้นใกล้แคมป์นายจ้างแต่ตรงตำแหน่งที่พวกลูกหาบนอนซึ่งเราเชื่อว่าระพินควรจะมานอนอยู่ด้วยนี่มีหลักฐานการใช้ยาแก้มาลาเรียมันก็แสดงว่าคนที่นอนรับน้ำเกลือตรงโน้นต้องไม่ใช่ระพินแน่นอนมิฉะนั้นเขาจะมากินยาแก้ไข่ตรงนี้ได้ไงคนเจ็บจากอุบัติเหตุถึงกับต้องให้น้ำเกลือจึงไม่ควรจะเป็นระพินแต่ระพินเองในตอนกลางคืนก็คงจะเจออาการจับสั่นด้วยอย่างกระทันหันละทุกคนเงียบกริบกันไปอีกถอยจากที่นี่เถอะครับทนกลิ่นไม่ไหวละเดี๋ยวจะได้เป็นลมสลบกันมั่งเท่านั้นแหละในที่สุดอนุชาก็ชวนขึ้นทั้งหมดพละถอยออกมาจากบริเวณที่กลาดเกลื่อนไปด้วยซากช้างนั้นทันทีโดยเลี่ยงออกมายังด่านที่พอจะสังเกตได้ว่าคณะของระพินเคลื่อนย้ายไปทิศทางใดซึ่งขยินกับนายชวนและลูกหาบทั้งหลายก็คงล่วงหน้าไปก่อนแล้วเชษฐายกวิทยุขึ้นเรียกพอนายชวนตอบมาเขาก็ถามว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนล่ะแล้วก็นายชวนได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมตามขึ้นมาแนวด่านใหญ่ด้านตรงนี้ครับนายใหญ่พวกผมอยู่ไม่ห่างนักหรอกแต่ก็ยังได้กลิ่นซากเน่าอยู่พอทนได้พบรอยพวกนายระพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วทางด้านนี้ครับมีรอยหาบแคร่ไปด้วยไม่รู้ใครเป็นอะไรถึงต้องหามกันรออยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเชษฐาสั่งและตบไหล่น้องสาวให้เดินล่วงหน้าไปทันทีแต่ดารินมีอาการชะงักครุ่นคิดหล่อนต้องการที่จะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดเพราะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บที่ต้องให้น้ำเกลืออันเป็นหลักฐานที่ทิ้งไว้แสดงว่าระหว่างให้น้ำเกลือ
อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของนายจ้างอเมริกันของระพินเนื่องจากตำแหน่งนอนนั้นใกล้กับกระโจมพักมากที่สุดจึงยังรีรออยู่แล้วก็ตัดสินใจบอกว่าพี่ใหญ่กับทุกคนล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้อยขอลุงอินเอาไว้เป็นเพื่อนคนจะขอเดินย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่คริสยิงกระทิงตัวนั้นสักหน่อยเชื่อว่าอาจจะมีหลักฐานอะไรที่เรายังค้นหาไม่พบหลงเหลืออยู่บ้างพี่ชายใหญ่และคนอื่นๆไม่ว่าอะไรเพราะรู้มือดีอยู่แล้วอ่ะตามใจแต่ยายช้านักนะจะไปรออยู่ข้างหน้าเปิดวิทยุติดตัวไว้ด้วยแล้วกันว่าแล้วเชษฐาอนุชาและชยันก็พละเดินล่วงหน้าตามหลังพวกลูกหาบและขยินไปทันทีคงปล่อยให้ดารินและพรานเท่านานอินอยู่ที่เดิมตามลำพังสองคนบัดนี้ดารินมองไปรอบๆ บริเวณนั้นเพิ่งจะสังเกตลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องรอยซุ้มและกิ่งไผ่หักยับเป็นแปลงรอบด้านไปหมดหลงเหลืออยู่ให้เห็นชัดแสดงให้เห็นถึงการบุกเข้าโจมตีของขลุงช้างและฉากการยิงต่อสู้ชุลมุนในระหว่างนั้นนานอินเองก็ยืนพิเคราะห์อยู่เช่นกันถามมาว่านายหญิงจะตรวจดูอะไรอีกเหรอก็ขอค้นหาอะไรอีกสัก 2-3 นาทีเถอะลุงพอจะทนกลิ่นไหวไหมสบายนายหญิงไอ้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นน่ะนานอินเคยชินซะละว่าแต่นายหญิงเถอะฉันก็ทนได้ลุงตอนนี้น่ะชินแล้วตรวจนับดูแล้วซากช้างทั้งหมดนี่มีกี่ตัวที่พวกนั้นยิงล้มไว้ตรงนั้นก็ราวๆ 12-13 ตัวน้อยกว่าที่เรายิงเมื่อคืนซะอีกชัยภูมิที่นี่น่ะดีเป็นดงไผ่ตันทึบมีทางเข้าออกเป็นเส้นทางด่านแคบๆเพียงไม่กี่ทางพวกมันบุกดาหน้าเข้ามาพร้อมๆกันไม่ได้เลยทำให้ยิงสกัดง่ายแล้วป่าห่างออกไปก็แหลกยับเป็นทางรอบไปหมดตอนพวกมันแล่นเปิดหนีไปนายหญิงจะเอายังไงลุงเราไปที่กองขยะหลังบริเวณที่นอนของพวกนั้นอีกครั้งอะฉันว่าน่าจะมีหลักฐานอะไรที่เราค้นไม่พบอยู่ที่นั่นอีกพอจะช่วยเดาเหตุการณ์ได้เมื่อกี้ก็ยังค้นหาไม่ละเอียดนักหากิ่งไม้เข้าสักอันแล้วกันจะประเดี๋ยวจะได้เคลียร์ดูอ่ะได้ไปนายหญิงนั้นอินรับคำง่ายๆก้าวนำกลับเข้าไปยังตำแหน่งนั้นอีกครั้งดารินตามติดๆแก้วมีดที่เหน็บหลังอยู่ตัดได้กิ่งไผ่เล็กๆลิดให้เหลือสั้นแค่ศอกเศษ2อันส่งให้หล่อนอันหนึ่งแล้วทั้งสองก็เข้ามาถึงบริเวณโคนไผ่ซึ่งคณะของระพินเคยพักอยู่ตำแหน่งเดียวกับที่หล่อนพบถุงน้ำเกลือกับเศษกระป๋องเครื่องเรชั่นตลอดจนเศษวัสดุที่ใช้แล้วนานาชนิดอันกลบไว้ลวกๆด้วยเศษใบไม้ต่างช่วยกันซุดตัวนั่งใช้กิ่งไผ่คุ้ยเคลียกองนั้นอย่างระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วนที่สุดดารินพบเศษผ้าก๊อซสำลีที่ซับเลือดและปิดบาดแผลที่ถูกเปลี่ยนออกและทิ้งไว้ส่วนนั้นอินคุยได้หลอดพลาสติกเล็กๆลักษณะเหมือนหลอดฉีดแต่สีและขนาดต่างกันไปเล็กน้อยส่งไปให้หล่อนดารินรับมาพิจารณาหล่อนก็รู้ได้ทันทีว่าหลอดยาชนิดหนึ่งเป็นหลอดยาสลบสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดอีกหลอดนึงเป็นหลอดมอร์ฟีนระงับปวดและกล่อมประสาทมีการบาดเจ็บสาหัสจากแผลสดขึ้นจริงๆแล้วก็มีการฉีดยาสลบก่อนจะเย็บแผลด้วยหล่อนพึมพำกับตนเองขณะที่พิจารณาดูหลักฐานที่ค้นพบใหม่นั้นแต่เราจะเดาได้ยังไงเนี่ยว่าใครที่เคราะห์ร้ายแล้วก็ถูกอะไรเข้านานอินได้ยินก็ตอบมาว่าวางใจเถอะนายหญิงคนเจ็บรายนี้น่ะไม่ใช่นายรพินแน่ๆเพราะถ้าเป็นนายรพินก็เดินทางต่ออีกไม่ได้ต้องหยุดชะงักกันหมดคนนำทางเจ็บหนักถึงขนาดนั้นพวกนั้นจะกล้าเดินกันต่อได้ยังไง
นั้นอินว่าอาจจะเป็นพวกลูกหาบหรือไม่ก็เป็นพวกฝรั่งนั่นแหละหญิงสาวใช้ความคิดหนักถ้าฝรั่งอันเป็นพวกนายจ้างโดนเข้าแบบนี้ฉันว่าการเดินทางก็ต้องชะงักเหมือนกันนะลุงก็อาจจะย้ายที่พักให้พ้นจากบริเวณช้างตายนี่ไปก่อนแล้วก็ไปวางปางพักรักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นการเดินทางก็ช้าลงแล้วเราก็คงจะตามทันในวันสองวันนี่แน่ๆละนายหญิงลุงว่าสาเหตุมันมาจากอะไรช้างบุกเข้ามาหรือว่าเกิดจากกระทิงตัวนี้นี่ฉันทายเหตุการณ์ไม่ออกเลยนะลุงครูพรานเอามือลูบหัวแต่เองก็นึกไม่ออกเหมือนกันจึงไม่พูดอะไรดารินลุกขึ้นยืนเก็บรวบรวมวัสดุอันเป็นหลักฐานในการเยียวยานั้นค่อยๆบรรจุใส่ในถุงพลาสติกเล็กๆที่เก็บขึ้นมาได้แล้วมัดปากถุงไว้ด้วยยางจากนั้นก็สะกิดไหล่นั้นอินให้ยืนขึ้นไปเราลองย้อนกลับไปสำรวจตรงตำแหน่งที่มีรอยยิงกระทิงครั้งแรกแล้วรอยที่แหม่มคนนั้นล้มกลิ้งอยู่ตรงนั้นอีกครั้งสิเชื่อว่าต้องถ้าตรวจละเอียดก็คงจะพบอะไรอีกแน่ลุงช่วยฉันค้นหาด้วยแล้วกันแล้วทั้งสองก็เดินย้อนกลับเส้นทางเก่าอันอยู่ไม่ห่างนักโดยมุ่งไปยังตำแหน่งที่เชื่อว่าคริสติน่าล้มกลิ้งอยู่เพราะสร้อยข้อมือของแหม่มสาวขาดตกทิ้งให้พบได้ที่นั่นนั้นอินออกนำล่วงหน้าไปก่อนทันทีแต่ไม่ห่วงด้านหลังแล้วเนื่องจากเห็นชัดว่ามีช้างใหญ่คือเจ้าด้วนทำหน้าที่เป็นองครักษ์นายหญิงอยู่ด้วยทั้งตัวจะยังไงซะมันก็คงจะดูแลราชสกุลสาวได้ด้วยสัมผัสแห่งภัยอันตรายต่างๆอันเหนือกว่ามนุษย์มากนักเพราะธรรมชาติของมันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วดารินนั้นยังไม่ออกเดินจ้องมองไปยังคอของเจ้าด้วนแล้วก็ยิ้มออกมาได้อีกครั้งไม่เห็นว่าพระเครื่องรางของหล่อนที่ผูกไว้กับคอของมันยังปกติดีอยู่เหมือนเดิมสายเชือกที่ผูกไว้ไม่ขาดหายบริเวณแพรที่ห่อพันองค์พระเครื่องไว้ก็เรียบร้อยแน่นหนาดีแสดงว่ามันก็คงรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่นายหญิงสวมคล้องไว้ให้จึงไม่ได้พยายามดึงทึ้งออกนี่ด้วนย้ายสิ่งนั้นหลุดขาดจากคอเป็นอันขาดทีเดียวนะนั่นแหละจะเป็นสิ่งคุ้มกันตัวเธอได้อย่างดีที่สุดล่ะเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะพูดภาษาคนไม่เป็นดารินพยักหน้าร้องบอกให้ตามมาแล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักงวงของเจ้าด้วนยื่นมารัดเอวหล่อนไว้เบาๆทำให้หญิงสาวชะงักไม่อาจจะเดินต่อไปได้แล้วก็รู้สึกเข้าใจในอาการนั้นทันทีเพราะช้างใหญ่ค่อยๆย่อเข่าหน้าทั้งสองสุดกายหมอบลงอาการของมันก็คือต้องการให้หญิงสาวขึ้นขี่คอมันไปไม่ว่าหล่อนจะร้องบอกมันเช่นไรว่าหล่อนต้องการจะเดินไปเองแต่เจ้าด้วนก็ยังไม่คลายงวงรัดอยู่เช่นนั้นเอาตกลงหล่อนยอมจำนนพร้อมกับหัวเราะเบาๆแต่นี่บอกก่อนนะฉันจะขึ้นคอเธอไปจนถึงพวกเราที่รออยู่เท่านั้นพอถึงพวกนั้นแล้วจะไม่ฉันนั่งบนคอเธอแบบนี้ต่อนะไม่ได้นะพร้อมกับกล่าวหล่อนยกมือขึ้นไหว้ขอขมาหลวงพ่อทวดที่แขวนติดคอเจ้าด้วนอยู่และนึกอธิษฐานขมาพญาคชสารที่ยอมตัวลงมาเป็นพาหนะให้แกหล่อนด้วยจากนั้นจึงค่อยปีนเหยียบขาหน้าแล้วไต่ขึ้นไปนั่งคร่อมอยู่บนคอแบบควานช้างพอรู้สึกว่านายสาวขึ้นไปนั่งทรงตัวได้มั่นคงเรียบร้อยแล้วเจ้าด้วนก็ทรงกายขึ้นยืนอย่างนิ่มนวลที่สุดอึดใจเดียวร่างของดารินก็พังงาดลอยขึ้นเหนือป่ารอบด้านทั้งมวลราวกับนางพญาไพรนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่หล่อนได้ขึ้นคอเจ้าด้วนช้างป่าซึ่งถึงแม้ระพินจะไม่ได้เลี้ยงไว้ก็เปรียบคล้ายๆกับช้างของเขาเองเช่นกันเนื่องจากเขาสั่งไม่ให้พวกชาวป่าคนใดทำอันตรายมันมาก่อนเลยแล้วมันก็ไม่เคยทำร้ายใครถึงตายนอกจากอารวาสเล่นบ้างด้วยฤทธิ์ขนองเหมือนจะหยอกเท่านั้นในอดีตที่แล้วมา
กับการที่ชอบเข้ามาหักพืชไร่กินทำความเสียหายให้แก่การเพาะปลูกนานทีปีหนแต่ก็ไม่ทำให้ชาวป่าชาวเขาต้องเดือดร้อนมากนัก

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่256

พียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นที่มันย่างไปอย่างเงียบกริบเบาเหมือนมดเดินเพียงแต่บางขณะหนทางแคบร่างกายใหญ่โตอาจกระทบกับกิ่งไผ่ทำให้บังเกิดเสียงขึ้นบ้างเจ้าด้วนผู้มีดารินอยู่บนคอก็เดินตามมาทันหนานอินผู้ใช้ฝีเท้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเร่งไปให้ถึงคณะพักซึ่งกำลังรออยู่หนานอินนั้นหันหลังกลับมามองครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ได้ยินเสียงดารินร้องเอะอะขณะที่เจ้าด้วนพยายามจะเอาขึ้นบนคอของมันให้ได้แล้วก็หยุดยืนดูพอเห็นหล่อนยอมขึ้นคอช้างใหญ่ตัวนั้นแกก็ออกเดินต่อโดยไม่สนใจอะไรอีกเพราะรู้ในความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างมนุษย์สาวน้อยกับพญาคชสารตัวนั้นดีอยู่แล้วพอเจ้าด้วนก้าวมาทันแกแทนที่จะเดินตามหลังมันกลับใช้งวงผลักดุลหลังหนานอินเบาๆจนแกเซหัวขมำไปเบื้องหน้าแทบจะหกล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เวนด้วนเสือกพักกูทำไมวะกระร้องด่าขมถมเถเจ้าด้วนไม่ฟังเสียงเดินตามเข้ามาอีกแล้วก็ใช้งวงดุลหลังหนานอินอยู่เช่นนั้นอาการของมันเหมือนจะบอกทำนองว่าตะแก่นี่เดินช้าอยู่ได้ให้เร่งเร่งเดินเข้าดารินหัวร้อลั่นออกมาได้เป็นครั้งแรกหล่อนขบขันในความขี้เล่นและแสนรู้ของมันเอามือตบลงไปบนหลังอันสากหนาบนศีรษะนั้นร้องบอกว่าด้วนอย่าไปผลักลุงอินก็อย่างงั้นสิเดินช้าๆตามหลังแกไปก็ได้แล้วกันไปผลักคนแก่อย่างงั้นได้เหรอไม่เอาไม่เอาด้วนนั้นอินสะบดอุบอิบอยู่ในลำคอเบี่ยงหลบเข้าข้างทางด่านและยืนเท้าเอวพูดอย่างเดือดๆว่าไปไปไปไอ้เวนมึงเดินล่วงหน้าไปก่อนไม่ต้องมาดุนมาผลักกูอยู่อย่างนี้หรอกขามึงยาวกว่ากูตั้งสิบเท่าเดี๋ยวปะเตะซะเลยไอ้นี่เจ้าด้วนยืนหันรีหันขวางทำท่าเหมือนจะเอาตัวแกเดินนำมันไปข้างหน้าให้ได้แต่พอหนานอินตวาดซ้ำอีกครั้งก็เดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเฉียดแกไปพรานครูผู้เฒ่าเตะป้าบเข้าไปที่ข้างหลังของมันขณะที่มันเดินเฉียดผ่านกระเตะสูงได้มากที่สุดก็เพียงแค่ข้อเหนือข้อเท้ามันเล็กน้อยเท่านั้นนี่แน่ไอ้เปรตไปซะทีเถอะวะเจ้าด้วนก็หยอกซะเมื่อไรพอถูกนั้นอินเตะมันก็เวียงขาหลังดีดไปเหมือนจะเตะตอบมามั่งโชคดีที่นั้นอินรู้ทันโดดหลบออกนอกทิศทางซะก่อนฝ่าเท้าด้านหลังจึงเฉียดตัวแกไปอย่างบุดบิดซึ่งถ้าถูกเข้ามีหวังนานอินลอยทั้งตัวแน่ถึงนานอินด่าพ่อล่อแม่ขมแล้วก็หยิบก้อนหินขว้างตามหลังมันมาซึ่งเจ้าช้างใหญ่ไม่สะเทือนเลยดารินหัวเราะงอหายหล่อนแทบจะลืมความทุกข์เศร้ากังวลที่ฝังกลุ่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาลงได้ชั่วขณะเพราะอารมณ์ขันนิสัยขี้เล่นของเจ้าช้างป่าแสนรู้ลุงก็ห้ามด่าช้างกันนะช้างน่ะเป็นสัตว์แสนรู้นะลุงหลอนหันมาตะโกนบอกปนหัวเราะในขณะที่นันอินยังชูกำปั้นหราใครไม่กล้าด่านันอินนี่แหละจะด่ามันยิ่งแสนรู้ยิ่งดีจะได้รู้ว่านันอินน่ะด่ามันไอ้เกเรหังกุดไม่คิดซะหน่อยเดียวว่ามึงมาสวามิภักดิ์นายหญิงแล้วก็เป็นช้างของนายระพินพอจะตอกหน้าเกจ้ำเบาขี้แตกไปเลยมึงน่ะยังมากกว่าอายุรุ่นลูกกูเท่านั้นปะโถทะลึ่งพี่ช้างเขาทั่วไปไอ้นี่เจ้าด้วนเดินเนิบเนิบทำหูทวนลมเฉยเหมือนจะไม่ได้ยินแต่มันก็ทอดฝีเท้าลงเล็กน้อยเหมือนกันใครใจนานอินเดินตามมาให้ทันโดยไม่ทิ้งห่างแกเกินไปแกเดินตามมันไปพลางสะบดด่าไปพลางบนคอช้างดารินปลดวิทยุมือถือขึ้นมากดคีย์พูดเรียกทุกคนค่ะน้อยกับลุงอินกำลังจะเข้าไปสมทบแล้วนะทุกคนโปรดสังเกตให้ดีนะเพราะเจ้าด้วนจะเข้าไปกับน้อยด้วยตอนนี้น้อยนั่งอยู่บนคอมันลุงอินตามมาข้างหลังโอ้ยน้อยนั่นถึงก็ขึ้นไปขี่คอเจ้าด้วนใช่เหรอเสียงพี่ชายใหญ่ถามลั่นมา
ก็มันไม่ยอมให้น้อยเดินน่ะจะเอาน้อยขึ้นคอให้ได้ก็เลยต้องตามใจมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงด้วนน่ะเดินได้นิ่มเชียวเอาๆระวังนะมันจะพามุดลอดกิ่งไม้ตัวเองชนกิ่งไม้หล่นมาคอหักตายแล้วอนุชาร้องบอกมาอีกคนหนึ่งจากวิทยุรับส่งค่ะรับรองค่ะน้อยจะระวังตัวให้ดีที่สุดเชียวผ่านบริเวณอันเป็นที่ตั้งแคมป์ของระพินซึ่งเกลื่อนไปด้วยซากช้างอีกครั้งท่ามกลางกลิ่นเน่าตลบเจ้าด้วนหยุดยืนเบี่ยงตัวขวางทางด่านไว้ชูงวงขึ้นสูงและมีอาการรีรออยู่เช่นนั้นไม่ยอมเดินไปเบื้องหน้าดารินจะร้องบอกให้มันเดินต่อไปยังไงมันก็ไม่ยอมเดินต่อคงหมุนหันรีหันขวางนันอินผู้ตามมาเบื้องหลังเอาไม้ขอนเล็กๆคว้างตะโกนว่าเฮ้ยไปที่ด้วนหยุดหาอะไรวะเหม็นซากพวกเองจะตายโหงไปละช้างป่าแสนรู้ยังไม่ยอมไปส่งเสียงร้องออกมาแวดนึงพอนันอินเดินถือเรียวไผ่เข้ามาถึงมันก็ออกก้าวตัดทางเข้าไปบริเวณที่รกอันเป็นตำแหน่งห่างจากรอยที่ขึงกระโจมของนายจ้างอเมริกันประมาณ30เมตรลึกเข้าไปเบื้องหลังเหมือนมีเจตนาจะนำไปยังที่ใดสักแห่งดารินกระชากหูไว้แต่มันก็ไม่สนใจคงเดินนำไปเป็นปกตินานอินก้าวตามมันมาติดๆครู่เดียวเท่านั้นมันก็นำมาถึงบริเวณประหลาดแห่งหนึ่งทั้งดารินและนานอินพอเห็นเข้าถึงกระเบิกตามองอย่างแปลกใจแล้วก็สะดุดใจยิ่งนายหญิงพื้นที่ตรงนี้มีรอยขุดแล้วก็มีรอยกลบไว้นี่แกร้องบอกมาพร้อมทั้งกระโดดเข้าไปเดินวนอยู่รอบๆ บริเวณนั้นอย่างพินิจพิจารณาดาริงจ้องเขม็งเจ้าด้วนคงชูงวงอยู่เช่นนั้นเป่าลมพรูดพรูดแล้วใช้งาแทงลงตรงบริเวณที่กลบดินพูนสูงเหนือกว่าพื้นทั่วๆไปขึ้นมาเล็กน้อยนั้นพร้อมทั้งงัดขึ้นเบาๆเหมือนจะบอกอะไรดินบริเวณที่งาทิ่มลงไปกระจุยขึ้นมาทั้งกระบี่ร้อยขุดพวกนั้นขุดเอาไว้แน่ๆแล้วนายหญิงเอ๊ท่าทางเหมือนหลุมฝังศพแฮะนั้นอินร้องบอกมาอย่างเร็วปรือพร้อมกับมองไปรอบๆบริเวณซึ่งพบทั้งก้นบุหรี่ทั้งก้นซิก้าทิ้งอยู่ 3-4 ก้นดารินพูดวิทยุทันทีพบหลักฐานอันใหม่แข็งแล้วริมทางด่านด้านหลังที่พักของระพินนี่เองสงสัยว่ามีใครในคณะตายแน่ละเพราะลักษณะเหมือนจะเป็นหลุมศพที่ฝังไว้เหรออยู่ไหนพบได้ไงเสียงพี่ชายร้องถามมาเร็วปรือก็ด้านหลังที่พักไม่ห่างออกไปนักนี่แหละค่ะพวกเราไม่ได้พบกันในครั้งแรกเพราะแยกห่างจากบริเวณออกมาเล็กน้อยตรงนี้มีรอยเท้าเกลื่อนไปหมดเลยแสดงว่าทั้งคณะมาทำพิธีฝังศพตรงนี้แล้วก็พบก้นซิก้าก้นบุหรี่ทิ้งอยู่รอบมีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในคณะของระพินเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่าเป็นใครเจ้าด่วนพามาให้เห็นแล้วลักษณะของหลุมเป็นไงรวมทั้งการกลบด้วยคราวนี้เป็นเสียงของอดีตพรานชดก็รู้สึกว่าจะเป็นการฝังอย่างธรรมดานี่แหละค่ะแล้วคงจะลึกมากด้วยก็ไม่มีสัญญาณบอกอะไรทั้งสิ้นว่าจะเป็นศพใครไม่มีไม้หลักหรือว่ากางเขนตักแน่ใจนะว่าเป็นหลุมศพค่ะแน่ใจที่สุดเลยค่ะว้ายุ่งละสินี่แปลว่ามีการตายเกิดขึ้นด้วยเหรอทางด้านนี้ก็เห็นมีร่องรอยว่าคนเจ็บถูกใส่แคร่หามไปนี่นะชายันโผล่เสียงมาจากลำโพงบ้างทางโน้นคงเต็มไปด้วยความฉงนและตระหนกเช่นกันน้อยก็เดาอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคงมีทั้งคนเจ็บที่ต้องรักษาแล้วก็คนตายนั่นแหละคนเจ็บก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเจ็บเพราะกระทิงแต่คนตายนะเราไม่แน่ใจว่าตายขณะที่ช้างบุกหรืออะไรแต่รอยที่ฝังไว้กะดูว่าเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินมาพัก
แล้วก็ประสบเหตุการณ์ร้ายที่นี่แน่นอนพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชายันจะมาดูไหมเสียงฝ่ายโน้นเงียบไปครู่และเชษฐาก็บอกมาว่าน้อยลองปรึกษาลุงอินดูสิว่าหลุมฝังศพแบบนั้นควรจะเป็นหลุมศพของใครไอการพับพบรอยฝังศพทำให้เรารู้แน่นอนแล้วว่ามีการตายเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เห็นมันก็ล้วนเป็นเรื่องร้ายที่คณะของระพินเผชิญแต่เราต้องการแน่ใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นศพของอเมริกันคนใดคนหนึ่งหรือไม่สำหรับระพินนะยังไม่ต้องห่วงไม่ใช่เขาแน่เพราะทางด้านนี้ขยินค้นพบร่องรอยการนำทางของระพินมีหลักฐานได้แน่ชัดว่าคณะทั้งหมดที่เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งนั้นยังมีระพินเป็นผู้นำอยู่ขยินจำรอยหักกิ่งไม้ของระพินได้และอนุชาก็พบพื้นรองเท้าที่ย่ำไว้ตรงพื้นที่อันอ่อนแล้วก็แฉะบางตอนซึ่งลักษณะของพื้นรองเท้าขนาดมันเป็นของระพินแน่นอนแม้จะเป็นการสั่งการจากวิทยุมือถือแต่ดารินก็เปิดวอลลุ่มเสียงดังลั่นและหนานอินก็ได้ยินตลอดแกเงยหน้าบอกหญิงสาวมาว่านายหญิงบอกพรานเจ้านายทั้งสามคนไปเถอะนี่นะไม่ใช่หลุมศพของนายระพินหรือพวกฝรั่งแน่นอนอาจเป็นพวกลูกหาบหรือพวกกระเรียงที่เราพบว่าตามยิงกระทิงมันนั่นแหละจะต้องมีทั้งคนเจ็บและคนตายคนเจ็บก็ถูกรักษาคนตายก็ถูกฝังถ้านายระพินตายบริเวณนี้พวกนั้นก็หมดปัญญาที่จะเดินต่ออีกแล้วนอกจากกลับแล้วถ้าเป็นพวกฝรั่งก็น่าจะมีหลักปักอะไรไว้บ้างไอ้ส่วนถ้าเราจะขุดศพขึ้นมาดูมันก็เสียเวลาเปล่าดารินวิทยุบอกไปตามความเห็นของครูพรานทันทีเสียงเชษฐาสั่งการต่อมาว่าเอาถ้างั้นก็ถอยเถอะรีบมาสมทบกับพวกเราเร็วเข้าบุกตามไปข้างหน้าแล้วก็รู้เองแหละราชสกุลสาวโบกมือกันหนานอินทำสัญญาณให้ผลักพร้อมกับตบที่โคนใบหูของเจ้าด้วนเป็นความหมายให้มันถอยจากที่นั่น

ชั่วไม่นานในการไต่ขึ้นไปโดยด่านสายใหญ่ทั้งหล่อนและนันอินก็พบพรรคพวกรอคอยกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วบริเวณป่าเถาวัลย์ขนาดใหญ่ติดต่อกระดงทึบโดยพ้นบริเวณของป่าไผ่ออกมาตำแหน่งนี้กลิ่นเน่าเหลืออยู่เพียงจางๆเท่านั้นเพราะห่างบริเวณนั้นออกมาพอสมควรและก็อยู่เหนือลมแล้วทุกคนกำลังรอคอยการมาของหล่อนและนานอินอย่างกระสับกระส่ายและราวกับจะรู้พอเข้ามาถึงตำแหน่งที่คณะพักรอคอยอยู่ก่อนแล้วเจ้าด้วนก็คูเข่าหน้าลงอย่างแช่มช้าในลักษณะหมอบเพื่อให้ดารินลงหล่อนกระโดดลงจากคอมันทันทีตรงเข้าไปสมทบกับพรรคพวกทุกคนนั้นอินเข้าไปถึงก่อนแล้วส่งหลักฐานต่างๆที่ดารินค้นพบไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดยาสลบยาระงับประสาทผ้าก๊อซปิดแผลซึ่งรวมกันอยู่ในถุงพลาสติกกับปืนแก๊ปถ่ายใส่เม็ดตะกั่วเขาควายบรรจุดินปืนสิ่งเหล่านี้บัดนี้ถูกแจกจ่ายอยู่ในมือและการพิจารณาของเชษฐาอนุชาและชยันพร้อมทั้งการบอกเล่าโดยละเอียดเฉพาะปืนแก๊ปดินปืนเม็ดตะกั่วและเขาควายที่บรรจุดินปืนขยินเข้ามาร่วมพิจารณาอีกคนแล้วก็ยืนยันว่าเป็นของพวกกะเหรี่ยงแน่นอนพยายามลำดับภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากหลักฐานและภูมิประเทศที่เราค้นพบให้ดีเถอะค่ะและเราน่าจะทายอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็ 80% ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นล่ะดารินบอกกับทุกคนที่ค่อยๆหยิบแต่ละอย่างเหล่านั้นขึ้นมาดูทีละชิ้นเราพบซากกระทิงล้มก่อนต่อมาก็พบรอยที่สงสัยว่าคริสติน่ายิงกระทิงตัวนั้นคว่ำไปเหตุการณ์ตอนนั้นจะต้องยังไม่มีโขลงช้างเข้ามายุ่งก่อนมิฉะนั้นพวกนั้นจะไม่มีเวลาแล่เนื้อกระทิงได้ถัดมาอีกก่อนจะถึงที่วางแคมป์เราก็พบว่ามีกระเหรี่ยงตามยิงกระทิงตัวนั้นมาก่อนและมีหลักฐานของการบาดเจ็บข้าวของอันเป็นปืนแก๊ปและกระสุนเหล่านี้ตกหล่นอยู่หลอดยาฉีดเพื่อให้สลบเป็นยาชนิดฉีดเข้าเส้นการให้น้ำเกลือช่วยคนเจ็บภายหลังเย็บบาดแผลเสร็จซากช้างล้มอยู่มากมายทั่วบริเวณอันหมายถึงการบุกเข้ามาและเกิดการยิงปะทะต่อมาก็อีกหลุมฝังศพแล้วพวกนั้นก็ออกเดินทางต่อน่าคิดเราแกะรอยอย่างเดียวไม่ได้ซะแล้วล่ะต้องทำตัวเป็นนักสืบด้วยเชษฐาพึมพำออกมาดวงตารีลงเหตุการณ์มันก็น่าจะเป็นอย่างที่น้อยสันนิษฐานนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังเดาไม่ถูกว่าคนตายน่ะเป็นใครถ้าหากที่วิทยุบอกมาเมื่อตะกี้นี้ว่าเป็นหลุมฝังศพแน่นอนและพี่ชายใหญ่ของคณะก็ชี้มือไปรอบๆตัวรวมทั้งพื้นดินด้วยดูป่าบริเวณนี้ทั้งหมดนะจะเห็นว่ารอยเท้าช้างน่ะเต็มไปหมดแทบทุกตารางนิ้วป่าหักยับเป็นแปลงอาณาเขตกว้างไกลรอบด้านไปหมดแสดงว่าโขลงช้างจำนวนร้อยๆวิ่งกันป่วนไปหมดมันอาจพยายามบุกเข้าโจมตีที่ตั้งแคมป์แต่ก็ถูกยิงล้มระเนระนาดลงซะก่อนอย่างที่เราเห็นพวกที่เหลือก็แตกถอยไปแต่มันมากันเป็นจำนวนมากจริงๆไม่ได้เฉพาะเพียงแค่ที่เราเห็นตรงที่เขาวางแคมป์กันอยู่หรอกและนี่เป็นรอยเดินทางต่อของพวกนั้นซึ่งไปกันทั้งขบวนแบบกองคาราวานทีเดียวกล่าวยังไม่ทันจบประโยคดีเชษฐาก็จูงมือน้องสาวไปที่ริมพงรกใกล้ด่านอันมีรอยกิ่งไม้เล็กๆถูกหักให้งอพับลงไว้ชี้ให้ดูอ้าวน้อยดูนะเธอเองก็เคยเดินป่าตามหลังระพินมาสักนักต่อนักแล้วจำรอยหักกิ่งไม้แบบนี้ได้ไหมดารินหัวใจเต้นแรงเข้าไปสำรวจดูโดยใกล้แล้วเม้มปากพยักหน้ารับว่าค่ะน้อยจำได้ค่ะนี่น่ะเป็นรอยหักกิ่งไม้ตามนิสัยอันเคยชินของระพินหรือมิฉะนั้นก็เป็นการหักแบบไสยศาสตร์เพื่อข่มป่าเบิกป่าของเขาที่ไม่เหมือนพรานคนใดทั้งสิ้นอ่ะ
ถ้าเช่นนั้นเราก็คิวดีได้แล้วว่าศพที่ถูกฝังอยู่นั้นน่ะต้องไม่ใช่ศพระพินแน่นอนใช่ไหมน้องสาวนี่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายชัดเจนออกไปเมื่อเราไปถึงหมู่บ้านตะเคียนทองซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ออกไปไม่มากนักเพราะเราจะสอบถามจากพวกตะเคียนทองได้ทิศทางของระพินก็บ่ายหน้าไปที่นั่นแหละอนุชาให้ความเห็นมาพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูกล่าวต่อมาโดยเร็วว่านี่ก็เที่ยงกว่าเกือบบ่ายแล้วรีบออกจากที่นี่พอยพ้นกลิ่นไอ้ซากเน่าพวกนี้แล้วหยุดพักกินอาหารกลางวันกันก่อนเถอะเราควรจะถึงตะเคียนทองภายในเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงไม่เกิน4โมงเย็นวันนี้ตอนนี้เราเห็นรอยเดินของพวกระพินชัดเหลือเกินนะเนี่ยเชษฐาตะโกนบอกพวกลูกหาบที่พักรอกันอยู่ให้เคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดตัดเข้าดงทึบของป่าไม้เบญจพรรณโดยไล่ไปตามรอยที่คณะของระพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วชนิดไม่ยอมเสียเวลาชักช้าอยู่อีกโดยอนุชานำลิ้วไปเบื้องหน้าเช่นเคยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมามัวสนใจหรือคอยกังวลอยู่กับตัวเจ้าด้วนอีกแล้วจะเห็นมันหรือไม่เห็นน่ะไม่สำคัญแต่ที่เชื่อแน่ๆก็คือไม่ช้าไม่นานณบริเวณใดบริเวณหนึ่งมันก็ต้องโผล่มาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนั่นแหละแสดงว่าติดตามคณะเดินทางของดารินไปทุกระยะอาจจะล่วงไปเบื้องหน้าหรืออาจจะตามมาเบื้องหลังเพราะพอคณะเริ่มออกเดินดารินเหลียวมาดูหลังเห็นมันหักยอดไผ่อ่อนๆมาใส่ปากยืนเคี้ยวกินเฉยอยู่ที่เก่าทำอาการเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็พ้นจากดงนั้นเห็นทุ่งหญ้าคาขวางดักอยู่เบื้องหน้าพ้นกลิ่นไอเหม็นเน่าออกมาอย่างเด็ดขาดเพราะห่างมามากพอสมควรแล้วอนุชาสั่งหยุดให้พักกินอาหารกลางวันกันเมื่อเวลาเกือบบ่ายสองโมงเป็นการกินอย่างเร่งด่วนพอประทังความหิวจากเครื่องกระป๋องน้อยใจไม่ดีเลยที่พบหลักฐานว่าเพียงแค่ชั่วระยะการเดินทางต้นๆของระพินเท่านั้นคณะของเขาก็เผชิญกับเหตุร้ายจนถึงกับมีการตายเกิดขึ้นแล้วดารินเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเหมือนรำพึงขณะที่ใช้ซ่อมจิ้มเนื้อกระป๋องกินอย่างไม่รู้สึกในรสชาติใดๆทั้งสิ้นทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินก่อนจะลงสู่ป่าหญ้าคาอันแลเห็นลิบลิ่วไปยังดงที่ขวางอยู่เบื้องหน้าแล้วพวกเราเองล่ะไม่ได้เจอเขาอย่างจังเบอร์แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันหรอกเหรอจากเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะชยันพูดมาอย่างปลอบใจถ้าเธอจะห่วงระพินมีเหตุผลที่ทำให้ห่วงอยู่ข้อเดียวคือโรคประจำตัวของเขาไอ้นอกเหนือจากนั้นไม่ต้องห่วงอย่างที่นายกลางบอกนั่นแหละถึงตะเคียนทองเมื่อไหร่เราก็ได้รายละเอียดจากพวกนั้นแน่นอนกะคำนวณกันแล้วระหว่างการเดินทางของ

หรือถ่วงเวลาไว้ซะก่อนทุกคนมีความเห็นอย่างฉันบ้างไหมเนี่ยดารินเอ่ยขึ้นลอยๆอะไรอ่ะพี่ชายสองคนถามมาพร้อมกันก็เกี่ยวกับโขลงช้างผีสิงแล้วก็ไอ้ผีดิบมันไตรในซากใหม่ของมันน่ะรวมทั้งอาถรรพ์เวทมนต์กาลีของมันที่เราพบเมื่อคืนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คณะของระพินก็กำลังเผชิญหน้าอยู่เหมือนกันมันเล่นงานระพินเข้าก่อนแล้วพอเราตามมามันก็วกกลับมาดักเล่นงานเราทั้งหมดนิ่งงันไปชั่วขณะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชายใหญ่พูดครึ้มครึ้มแต่ประมวลเหตุการณ์แล้วทางด้านเรายังไม่สูญเสียอะไรเลยรับมือกับมันได้อยู่ส่วนทางด้านรพินนั่นหนักกว่าเราแน่ๆดูตามรูปการที่เห็นเพราะมีการเจ็บและการตายขึ้นบ้างแล้วมันก็แปลว่าทางด้านเรายังโชคดีกว่าพวกเขาขณะนั้นเองชายันผู้อิ่มก่อนใครทุกคนและกำลังยืนใช้กล้องส่องทางไกลกวาดส่องไปยังทะเลหญ้าคาที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหน้าก็อุทานออกมาว่าเอ๊ะพี่กนมีแรงลงที่กลางทุ่งลิบๆอยู่ข้างหน้าฝูงเบ้อเร่อทีเดียวเชษฐาอนุชาและดารินผู้กำลังนั่งอยู่พากันลุกขึ้นยืนทันทีขณะนี้แม้จะไม่ต้องอาศัยใช้กล้องส่องทางไกลทุกคนก็เพ่งมองฝ่าเปลวแดดออกไปยังทุ่งอันลิบลิ่วนั้นก็พอจะสังเกตเห็นเงาของสัตว์ปีกบินร่อนอยู่ไปมาเหนือยอดหญ้าคาตำแหน่งหนึ่งห่างไกลออกไปราวๆ350เมตรอย่างถนัดเป็นเส้นดำๆเต็มไปหมดก่อนจะถึงดงทึบที่เป็นฉากหลังขวางกั้นไว้ซึ่งไกลออกไปอีกแรงแน่เหรอชยันหรือว่าฝูงนกอะไรเชษฐาถามแทนคำตอบชยันส่งกล้องที่ส่องอยู่ให้ทันทีพี่ชายใหญ่ยกขึ้นปรับเลนส์ให้เข้ากับตาตัวเองจากกำลังขยายขนาด8เท่าทำให้เขาครางออกมาอีแรงจริงๆด้วยสินั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรตายอยู่กลางทุ่งอีกแล้วอนุชาใช้สายตาเปล่าคำนวณทิศทางของท้องทุ่งนั้นกับป่าใหญ่ที่เห็นขุนเขาทมึนสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังความจริงผมกับนันอินเจตนาจะตัดป่าหญ้าคาออกทางด้านตะวันตกนี่ประมาณ25องศาเพื่อไปให้ถึงดงโน่นโดยเร็วและจะต้องไต่เลียบไปตามขอบไหล่เขาโดยหนทางที่เห็นว่าลัดที่สุดจะได้ถึงชมรมของกะเหรี่ยงตะเคียนทองซะโดยเร็วแต่ตำแหน่งที่แรงลงน่ะมันเบี่ยงออกทางด้านตะวันออกและถ้าเราไปทางนั้นเราก็เข้าดงโน่นได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะอ้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นจะเอายังไงดีพี่ใหญ่ละความสนใจจากกลุ่มแรงพวกนั้นซะโดยไปตามทิศทางที่ผมกำหนดไว้หรือว่าจะไปดูทางด้านแรงลงก่อนดีกลางขณะนี้เรากำลังพยายามค้นหาหลักฐานเก็บรายละเอียดของพวกนั้นให้ได้มากที่สุดอยู่นะทุกหลักฐานที่จะพบมันหมายถึงว่าจะช่วยให้เราอ่านรูปการและทายอะไรได้ใกล้เคียงมากขึ้นพี่คิดว่าถึงแม้จะเสียเวลาหน่อยเราก็มุ่งไปที่ตำแหน่งเห็นแรงลงมากผิดปกติอันหมายถึงมีซากตายนั่นซะก่อนดีกว่ามั้งเราต้องการรู้ว่าแรงมันลงอะไรเกี่ยวข้องกับคณะรพินไหมอ่ะตกลงครับถ้างั้นก็ตามผมมาได้เลยน้อยประโยคหลังอนุชามองไปทางน้องสาวคนเล็กอย่างอดห่วงไม่ได้สั่งว่านี่หวังว่าคงรู้ตัวเองดีนะว่าป่าหญ้าคาหญ้าขนหรือทุ่งแฝกมันทารุณขนาดไหนสำหรับผิวของคนที่ไม่เคยชินโดยเฉพาะในเวลาที่อากาศแห้งแล้วก็แดดจ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าดูแลตัวเองให้ดีหวังว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไรนะค่ะสบายมากค่ะพี่กลางไม่ต้องห่วงน้อยหรอกราชสกุลสาวบอกพร้อมกับปลดแขนเสื้อเดินป่าที่

พับไว้แค่ข้อศอกลงมาจนถึงข้อมือและตัดดุมทันทีป้องกันไม่ให้ความคมของใบหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆที่ขึ้นปะปนอยู่เข้ามาสัมผัสแตะต้องหรือบาดผิวเนื้อได้เสื้อที่รูดซิปไว้เหนืออกเล็กน้อยบัดนี้ปิดสนิทขึ้นไปถึงคอถอดหมวกสักหลาดออกมาใช้ผ้าพันคอห่อคลุมใบหน้าไว้อีกชั้นหนึ่งหรือเฉพาะลูกในตาแล้วจึงสวมหมวกทับลงไปชายันมองเห็นการกระทำอันแคล้วคล่องเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนั้นก็อดหัวเราะแล้วก็ย้าวมาไม่ได้ว่าไม่เลวเหมือนกุลีหญิงเวลาขนดินขนทรายไม่มีผิดเลยน้อยนี่ขอให้รู้ไว้ด้วยนะว่าในการออกติดตามรพินในครั้งนี้น่ะฉันมีความรู้สึกที่ยากแค้นแสนสาหัสยิ่งกว่ากุลีหญิงที่เธอว่าสักร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่ปานแต่ฉันก็พร้อมแล้วดารินตอบมาเสียงเบาเรียบแต่เฉียบขาดในความหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปักหมุดท่องเที่ยวสงขลางานกินเจหาดใหญ่ครั้งที่32ค่าสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนคึกคักที่ตำหนักเต๋าบ่อภายในมูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก่งหาดใหญ่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายนิยมชูชื่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณมูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก่งหาดใหญ่โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินเจซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมลดการเบียดเบียนและสร้างความสามัคคีในชุมชนทั้งนี้งานเทศกาลถือศีลกินเจยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมสัมผัสประเพณีและวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดจนร่วมกับเคลื่อนกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพในระดับนานาชาติ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เอาละเฮาถึงเวลาเข้าห้องก็เลยยองยองยองเห็นแต่น้องเฮ็ดมุยลุยนอนเสยบ่สมคำคุยเลยโลดละพ่อแอะแยะเอามือตบหน้าผากแปะอีนาขี้ตัวตั้งแต่นี้สิบ่เสือหัวมึงอีกแล้วหน้าหน้าผากกวง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮโดริกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชราผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดริกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโจทย์
10: พี่แกงช่วยก้อยทำกันบ้านหน่อยได้ไหม
11: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะให้ช่วยทำการบ้านให้เนี่ยไม่ได้หรอกก้อยต้องพยายามทำเอง
10: ก็โจทย์เลขข้อนี้ยากจังเลยคิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือเอามาบวกกันแน่
11: โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
10: จริงด้วยขอบคุณพี่เก่งมากนะ
11: รู้ไหมคำว่าโจทย์เลขก้อยสังเกตไหมว่าต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิด
10: ใช่ๆโจทย์ยากมียอยักษ์เอ้ยยอยักษ์การัน
11: แล้วก้อยรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
10: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การันก้อยจะได้เอาวิธีสังเก

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานมีฝนลดลงวันที่5ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนห้ามเด็กทานข้าวแบบนี้ไม่ได้นะ
13: ทุกคนพักทานข้าวได้แต่ยกเว้นเด็กชายสมศักดิ์ถ้าทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จอ่ะห้ามกินข้าวเที่ยงเพราะมัวแต่เล่นในเวลาที่ครูให้ทำแบบฝึกหัด
14: ผมหิวข้าวแล้วขอทานข้าวก่อนแล้วค่อยทำการบ้านต่อได้ไหมครับ
13: ไม่ได้เด็ดขาด
15: ให้เด็กทานข้าวเที่ยงก่อนเถอะค่ะคุณครูกรณีเด็กทำงานไม่เสร็จแล้วไม่ให้ทานข้าวเที่ยงหรือกลับบ้านเป็นการลงโทษที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายถ้าขังเด็กไว้ในห้องเรียนก็จะถือเป็นความผิดทางเสรีภาพถือว่าบังคับเด็กด้วยนะคะถือว่าเป็นความผิดที่กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินฉะนั้นพูดคุยกับเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กจะดีกว่านะคะ
13: ถ้าอย่างนั้นงั้นเธอรีบไปทานข้าวแล้วมาทำแบบฝึกหัดต่อให้เสร็จนะ
14: ขอบคุณครับคุณครู
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย15ถึง55สีหาบุรานุกิจช่วงสน.มีนบุรีถึงร่ม9ภรยาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศีลและวัชรพลสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรสถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองจีนและหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่เดือดรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านสวนสนเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลา3ของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุง

คดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงเร่งดื่มน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกเขตส่วนสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังกรุงเทพมหานครเร่งดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมาย
13: ว้าวนี่มันเครื่องชามสังคโลกสมัยสุโขทัยนี่แม่แร่ไอเทมหายากสุดๆเลยเนี่ยภาพวาดบนฝาผนังก็งามมากหนูขอแอบเขียนลายเซ็นหนูไว้เป็นที่ระลึกไว้มุมๆซะหน่อยละกันว่าหนูว่าเคยมาแล้วยุพาคนสวยเฮ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะ
14: เฮ้ยหยุดทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
13: อ้าวทำไมอะจ๊ะแม่ภาพฝาผนังอะก็ออกจะสวยๆอีกอย่างนึงนะมันไม่มีเจ้าของด้วยหนูเขียนนิดๆหน่อยๆจะเป็นอะไรไป
14: เป็นสิลูกเป็นมากด้วยก็นี่อะเป็นโบราณสถานเชียวนะ
15: ถูกต้องแล้วค่ะทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมายนะคะเพราะโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจิตใจไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ดังนั้นการทำลายโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้วยการพ่นสีขีดเขียนหรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเสียหายหรือเสื่อมค่าต้องมีโทษจำคุก7 ปีปรับไม่เกิน700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีหรือปรับไม่เกิน1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้การทำลายโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นหันไปดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
16: นาวัตติโลโกถ้าเรายังไม่เชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระเราก็คงต้องไปพึ่งซึ่งไม่ใช่สรณะที่แท้จริงก็เราทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาได้อย่างนี้การรีบเร่งขวนขวายใส่ใจของตนจึงทำให้เกิดได้มีขึ้นได้มากไม่ประมาทเพราะรู้ว่าความประมาทนั้นทำให้เราเสียหลักได้ง่ายยิ่งชีวิตของเราน่ะมันผ่านไปโดยไม่ได้อะไรบางวันชีวิตของเราน่ะผ่านไปโดยไม่ได้อะไรบางวันกล่าวว่าเป็นโมฆะคือเปล่าประโยชน์ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระ ไม่มีอะไรที่จะได้เป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรที่จะได้เป็นหลักเป็นฐานกลายเป็นเรื่องของการมืดมนอยู่ในสิ่งที่มีอยู่วุ่นวายในสิ่งที่มีอยู่เมื่อมากำหนดรู้ตัวอย่างนี้ถึงบวชเตือนตนสอนตนว่าเท่านี้เราก็พอแล้วเท่านี้เราก็พอแล้วเราไม่เพิ่มกรรมไม่สร้างกรรมเพิ่มไม่เพิ่มกรรมไม่สร้างกรรมเพิ่มถ้าเรียกว่าบาปกรรมเรานั้นไม่สร้างเพิ่มตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะละตั้งใจจะหยุดแล้วพอเห็นผลแล้วว่ามันทุกข์แค่ไหนมันทรมานแค่ไหนมันวุ่นวายแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนถ้าขาดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองก็คือหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวเมื่อมาฝึกจึงเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมที่ทุกขณะลมหายใจเข้าการที่เราจะหนีจากผลแห่งกรรมร้ายๆทั้งหลายทั้งมวลนั้นต้องเร่งสร้างกรรมดีเมื่อเราสร้างกรรมดีมากเข้ามากเข้าผลแห่งกรรมชั่วก็ยังไม่มีโอกาสก็ต้องรอไปก่อนเมื่อเราเสร็จธุระเรียบร้อยทุกอย่างก็จบกันไปถ้าเรายังไม่เสร็จเราก็พยายามเพิ่มแต่กรรมดีไว้เรื่อยๆจนกรรมนั้นกลายเป็นเรื่องอโหสิกรรมคือมันหมดเวลาที่จะให้ผลเพราะมันตามไม่ทันตราบใดที่สุนัขไร้เนื้อยังตามเนื้อไม่ทันก็คงไม่มีโอกาสได้กินเนื้ออันบาปกรรมก็เหมือนกันถ้าไม่มีโอกาสให้ผลก็คงไม่มีโอกาสได้รับความทนทุกข์ทรมานเมื่อเราทั้งหลายมากำหนดได้อย่างนี้จึงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นความจริงทั้งหมดว่าวิบากกรรมมีจริงผลแห่งการกระทำมีจริงทำทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่โทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้สิ่งทั้งหมดเรานั้นเป็นคนหล่อหลอมด้วยตัวเราเองทั้งนั้นสิ่งทั้งมวลนั้นเป็นการหล่อหลอมด้วยตัวเราทั้งนั้นไอ้เขื่อนมันขาดมันก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียหายการกำหนดดูด้วยความหมายอย่างนี้จึงพยายามมาเห็นโทษในการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราขาดสติมันจะให้โทษเสียหมดแต่เราไม่ขาดสติเราก็จะให้คุณเสียหมดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือคนที่ยังไม่ตายผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะคือคนที่ตายแล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้วันพระเราก็ควรจะเตือนสติของเราว่าในรอบ7 วันนี้เราทำกรรมอะไรบ้างพูดสิ่งใดบ้างทำสิ่งใดบ้างคิดสิ่งใดบ้าง

พียงแต่ความตั้งใจและความปรารถนาที่ยังไม่มีการลงมือทำและพูดแสดงออกเป็นหลักเป็นฐานยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งความสำเร็จเพราะขึ้นชื่อว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ความตั้งใจที่ลงมือทำรักษาเจตนาและความตั้งใจที่มีอยู่อย่างมาวัดนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราตั้งใจแล้วเราต้องถามต้องใส่ต้องสนใจต้องเอาใจใส่พอมาถึงวัดถึงวาถึงศาสนาแล้วจะได้ประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นที่เราตั้งใจมาเมื่อมาแล้วก็ขวนขวายเพื่อได้มาซึ่งความสงบกายสงบวาจาและสงบจิตใจการจะสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจก็คืออยู่ที่เราตั้งใจจะงดตั้งใจจะงดอะไรงดจากการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วที่สุดตั้งใจจะเว้นการพูดการจาที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระถ้าสิ่งใดไม่มีแก่นสารไม่มีสาระเราจะงดเราจะเว้นเราจะไม่พูดจาสิ่งเหล่านั้นเราตั้งใจเสมอว่าเราจะงดเราจะเว้นเราจะหยุดก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมแล้วความเป็นธรรมถึงจะผุดขึ้นที่ใจของเราได้แม้แต่ที่สุดเราตั้งใจจะงดพูดในเวลาที่เรามาอยู่วัดถือข้อวัดปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจถือและปฏิบัติและงดได้ตามที่เราตั้งใจบุญกุศลก็มีลักษณะอยู่ที่ใจเราก็จะรู้ได้ในตนเองถึงบอกเราจะพูดก็สิ่งที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูดเราจะทนุถนอมคำพูดของตัวเองมากที่สุดเราไม่ปล่อยตามความอยากที่อยากพูดอยากแสดงออกแล้วเราจะเห็นว่าการงดการเว้นหรือพูดแต่สิ่งที่จำเป็นที่มีประโยชน์นั่นเป็นธรรมที่ได้มาจากใจจิตใจที่เป็นธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นการมาพิจารณาถึงคุณถึงบุญถึงบาปทำให้เรานั้นรีบเร่งขวนขวายอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นถึงบอกความวุ่นวายยุ่งยากทุกวันนี้เพราะไม่มีคุณธรรมประจำใจในแง่ของคำว่ารู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไม่รู้จักบุญก็หมายความว่ายังไม่เห็นอานิสงส์ของการทำความดีไม่รู้จักคุณก็คือไม่รู้จักคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งที่มีบุญคุณต่อชีวิตไม่รู้จักโทษก็คือไม่รู้จักสิ่งที่เราขาดสติแม้แต่บิดามารดาครูบาอาจารย์เรายังตำหนิและเพ่งโทษจำผิดได้เรายังกล่าวร้ายว่าร้ายได้เราถึงกับการทำร้ายบิดามารดาได้เพราะอะไรเพราะการขาดสติเมื่อมีความจริงเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายควรจะพยายามสำรวจตรวจตาในเรื่องของคำว่ารู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษเรานึกอยู่เสมอว่าโดยเฉพาะเรื่องของการว่าบุญคุณบุญคุณนี่เป็นสิ่งที่ปลูกฝังใจของชาวพุทธมาด้วยดีตลอดมาบุพกาลีคือบุคคลที่มีบุญคุณต่อเราอันเป็นต้นว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ได้ทำความดีให้ประโยชน์กับเรามาก่อนเกื้อกูลเรามาก่อนส่งเสริมให้เรามาก่อนกตัญญูกตเวทิตาค่าของการรู้จักคุณของบุคคลอื่นแล้วตอบแทนนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากคนที่รู้จักบุญคุณของคนอื่นแล้วตอบแทนบุญคุณของคนอื่นนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากเราเน้นอยู่ตรงนี้เพื่อให้รู้จักว่ามนุษย์ที่มีความเกินกว่าสัตว์ก็รู้จักบุญรู้จักคุณถ้าไม่รู้จักบุญรู้จักคุณแล้วไม่รู้ว่าสัตว์กับคนน่ะมันเกินกันตรงไหนจิตใจของเรานั้นจะมีความหยาบเลือกเกินถ้าไม่รู้จักคำว่าบุญคุณโทษอันประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นคนค่อนข้างจะหยาบแม้จะอยู่แห่งหนตำบลใดเราจะเป็นค่อนข้างที่หาบุญกุศลใส่ใจไม่ได้หาความเย็นความละเอียดความสุขุมใส่ใจไม่ได้การแสดงออกจึงพบแต่ความล้มเหลวการแสดงออกจึงพบแต่ความไม่สำเร็จในชีวิตเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบุญกุศลไม่รู้จักเหตุผลเพียงพอจึงทำให้เรานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบากเป็นคนที่ลำบากหนักใจเพราะเหตุดังกล่าวนี้จึงบอกพยายามไม่รู้จักบุญจักคุณรู้จักกุศลรู้จักความดีใส่ตนแล้วจะยังความมีเหตุผลให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างในแนวของการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นที่ความตั้งใจว่าเรานั้นจะต้องพยายามบำรุงรักษาตนเองโดยรู้จักบุญคุณของบุคคลอื่นรู้จักความดีของบุคคลอื่นรู้จักบุญคุณของบุคคลอื่นรู้จักความดีของบุคคลอื่นอันนี้จะทำให้เรานั้นยกฐานะของเราและสังคมให้ดีขึ้นถ้าดาบใดเราไม่มีจิตใจที่รับผิดชอบตัวเองคือรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ดาบนั้นเราก็ยังไม่พบความสำเร็จในชีวิตเรากลับจะกลายเป็นเรื่องที่เดือดร้อนในชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องที่เศร้าหมองในชีวิตเพราะเหตุเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงพยายามเน้นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นวันใดก็ตามแม้จะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนใดๆก็ตามเราจะหนีจากหลักสิ่งเหล่านี้ถ้าตราบใดบุคคลไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณสิ่งที่มีอยู่ตราบนั้นจะหาประโยชน์ที่แท้จริงไว้ไม่ได้

0: หาความเจริญใส่ใจเองไม่ได้มันจะมีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจนั้นมันจะเสื่อมมันจะไม่มีที่สูงที่ต่ำไม่มีที่ควรเคารพไม่ควรเคารพเลยกลายเป็นเรื่องเท่ากันหมดพอเท่ากันหมดแล้วมันก็ยากลำบากเหมือนกันก็ดูไม่งามผิดประเภทผิดหมู่ผิดคณะผิดสิ่งแวดล้อมเลยกลายเป็นเรื่องสร้างกรรมสร้างเวรในความรู้สึกผูกอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรแล้วถึงที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจเพราะเรื่องของการไม่รู้จักบุญจักคุณข้อวัดปฏิบัติเมื่อเข้าถึงความเป็นธรรมแล้วรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักว่าสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พอจิตมันลงไปแล้วมันเข้าใจลึกซึ้งแล้วมันก็ค่อยแยกแยะและทบทวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาของเราจะค่อยเริ่มได้คิดได้อ่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องรู้จักคำว่าบุญว่าคุณถ้าไม่รู้จักบทนี้ก็ลำบากใจยิ่งมีการสั่งสอนและให้ไม่นับถือบุคคลที่มีบุญคุณต่อกันแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าเวทนาจะทำให้หมู่คณะไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขจะทำให้หมู่คณะหาความสุขกายสบายใจได้ยากหาความสงบได้ยากหากที่ใดปราศจากความเคารพหากที่ใดปราศจากบุญคุณอย่าหวังที่จะมีความสุขใส่ใจเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใส่ใจไปหมดเหตุนี้เมื่อมากำหนดรู้ด้วยตนเองแล้วจิตใจของเราก็จะเย็นลงจิตใจของเราก็จะสบายขึ้นเห็นว่าหิรินั่นคือส่วนหนึ่งที่รู้จักคุณของตัวเองโอตตัปปะคือความรู้สึกว่าเรานั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นควรสะดุ้งกลัวต่อสิ่งเหล่านี้พอถึงเวลาให้ผลเราเดือดร้อนเราเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นให้ผลเราเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราไม่รู้สึกกลัวกับสิ่งเหล่านั้นต่างพอเราไม่รู้สึกกลัวต่อบาปกรรมไม่รู้จักกรรมบาปบุญคุณโทษแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆถึงบอกว่ากรรมอะไรบอกกรรมที่เราทำไว้ในขณะที่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างทำด้วยความไม่มียางอายบ้างทำด้วยทนต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ได้บ้างทำในขณะที่รู้ว่ามันควรแต่เราก็กลับบอกไม่ควรที่ไม่ควรเราก็กลับบอกว่าควรก็ทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้เราก็เลยเดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้เหตุนี้ถึงบอกว่าเรานั้นยิ่งได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายิ่งเป็นคนใจกว้างเรายิ่งเห็นเหตุแห่งเกิดขึ้นความเสื่อมความเจริญไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดทั้งนั้นนอกจากเรื่องของความหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้าเราปราศจากคุณธรรมสิ่งเหล่านี้อย่าหวังที่เราจะหาความเป็นธรรมใส่ใจของตนอย่าหวังที่เราจะหาความเป็นธรรมใส่ใจของตนและหมู่คณะได้เหตุที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติเพื่อต้องการให้จิตใจนั้นยอมรับบาปบุญคุณโทษให้ละเอียดขึ้นยอมรับบาปบุญคุณโทษประโยชน์นั้นมีใช่ประโยชน์ให้ละเอียดมากขึ้นเราจะได้ฝืนความรู้สึกตัวเองว่าเท่าที่เราได้รับผลแห่งกรรมก็มากพอแล้วเราไม่ต้องเพิ่มมากกว่านี้เราไม่ต้องซ้ำเติมมากกว่านี้เราไม่ต้องขวนขวายมากกว่านี้ควรจะหยุดอยู่แค่นั้นจิตของเราใจของเราก็จะเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในส่วนที่เป็นธรรมะปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เป็นธรรมะปฏิบัติก็จะเกิดความเป็นมรรคเป็นผลกับใจจิตใจของเราก็จะเกิดอำนาจวาสนาคือคำว่าบุญกุศลใส่ใจของตนให้ดีขึ้นอาศัยจิตใจที่บริสุทธิ์อาศัยจิตใจที่หยุดนิ่งได้ตามโอกาสที่ฝึกที่ปฏิบัติแม้จะนิดหน่อยเล็กน้อยเราก็พอที่จะเข้าใจในเหตุนั้นๆเราก็จะพอเข้าใจในเหตุนั้นๆที่มีอยู่เราก็จะแยกแยะออกได้ว่าบาปบุญคุณโทษมีลักษณะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราก็จะวางทุกสิ่งทุกอย่างได้กับสิ่งที่มีอยู่ปัญญาของเราก็จะนึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรปิดบังความรู้สึกเราได้เราเองนั้นเป็นคนทำเองเราเองเป็นคนรู้ตัวเองเราเองเป็นคนรับผิดชอบตัวเองปัญญาจะค่อยละเอียดอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันการแยกออกว่าอะไรควรไม่ควรมันก็จะเกิดขึ้นกับใจการรับผิดชอบตัวเองก็จะได้ดีขึ้นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงเน้นในเรื่องของความมีสติสัมปชัญญะซึ่งเน้นในเรื่องของให้เห็นเหตุเห็นผลก็ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษดังอธิบายเพื่อจะได้ความหมายของการตามระวังรักษาจิตใจของตนเองให้ดีขึ้นเพื่อจะได้การตามดูตามรู้ตามระวังรักษาอยู่จิตใจของตนเองให้ดีขึ้นการเกิดขึ้นของธรรมะปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นทำให้เรานั้นปฏิบัติได้ดีขึ้นถึงบอกพื้นฐานในเรื่องสำคัญนะถ้าพื้นมันไม่แน่นพื้นมันไม่เรียบมันก็มีปัญหาถ้าพื้นฐานเรียบพื้นฐานแน่นพื้นฐานดีพร้อมทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดูมันง่ายไปหมดดูมันสะดวกไปหมดดูมันมีความคล่องตัวไปหมดเพราะอะไรเพราะพื้นฐานดีพยายามที่จะเก็บเล็กผสมน้อยนิดๆหน่อยๆตัวเองให้ดีพร้อมเพียงแต่ถือเขาถือเราเท่านั้นเราก็รู้แล้วมันมีลักษณะคุณมัวได้เพียงแต่ถือเขาถือเราเท่านั้นมันก็รู้ลักษณะเศร้าหมองได้เหตุนี้จึงบอกปราบพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ให้มีความละเอียดและความสุขุมกับใจของตนเองเพื่อจะทรงไว้ซึ่งเหตุแห่งมรรคผลในภาคปฏิบัติ การเก็บเล็กผสมน้อยเป็นความจำเป็นที่มีอยู่ที่เราจะต้องขวนขวายให้เกิดไม่มีขึ้นที่กล่าวว่าทานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ศีลมีอานิสงส์มากศีลนั้นส่วนหนึ่งมีการผลักดันให้สมาธิมีอานิสงส์มากสมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงสนับสนุนให้ปัญญามีประโยชน์มากปัญญาจะมีประโยชน์เพราะว่ามีศีลเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิจะง่ายลงได้สะดวกสบายเพราะมีอานิสงส์ของศีลคอยสนับสนุนอยู่แม้ศีลจะรักษาได้ง่ายก็เพราะมีอานิสงส์ของทานที่คอยเติมคอยเสริมคอยแต่งอยู่ทานศีลภาวนาจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ยิ่งท่านทั้งหลายได้ฝึกได้ปฏิบัติมายิ่งเห็นว่าความละเอียดของใจเรานั้นพอมันเย็นลงไปละเอียดลงไปแล้วถึงรู้ว่าเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันมีลักษณะผูกพันต่อเนื่องซึ่งกันและกันทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาจึงกล่าวว่าเป็นองค์มรรคจะกล่าวว่าเป็นอะไรก็ตามเถอะถ้าปราศจากทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาแล้วมรรค4ผล4นิพพาน1ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรในใจของได้แต่พูดได้แต่ท่องได้แต่บ่นได้แต่สาธยายเพราะอำนาจพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาไม่ดีเพราะอำนาจของทานศีลภาวนาไม่มียากยิ่งที่จะเห็นมรรคผลในภาคปฏิบัติถึงบอกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1ที่พยายามฝึกทุกวันนี้ก็ไม่นอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาทำทานให้ละเอียดทำศีลให้ละเอียดทำภาวนาคือทำใจให้สงบลงได้มากที่สุดแม้จะสงบโดยอุบายใดก็พยายามให้สงบสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะยังความเข้าใจในมรรคผลในภาคปฏิบัติของตนว่าเราปฏิบัติได้มรรคได้ผลคือจิตใจของเรานะมันปลอดโปร่งมันโล่งมันวางจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารได้แม้จะเกิดความรู้สึกอย่างไรก็เกิดได้ชั่วครั้งชั่วคราวแม้จะเกิดความรู้สึกผิดปกติอย่างไรก็เกิดได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่น่าหนักใจไม่มีอะไรที่น่าวุ่นวายยุ่งยากเพราะเป็นความรู้สึกที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวผู้ที่ตามระวังรักษาจิตของตนเองอยู่อย่างนี้จึงเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยยากเย็นอะไรในการฝึกการปฏิบัติถึงบวชข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกตัวเองข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกของตัวเองนั้นโดยทั่วไปนั้นทำกันได้คำว่าข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกของตัวเองทุกคนทั่วไปนั้นทำกันได้อาศัยการข่มทีละเล็กทีละน้อยฝืนทีละนิดทีละหน่อยอาศัยการข่มทีละเล็กทีละน้อยฝืนทีละนิดทีละหน่อยแม้ว่าจะข่มทีเดียวไม่ได้ฝืนทีเดียวไม่ได้หรือตัดทีเดียวไม่ได้เราก็อาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆถึงบอกว่าแม้จะเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์แต่เราก็ยังถอนความบริสุทธิ์ของตัวเองได้พอรู้ว่าบางอย่างนั้นแม้เราจะบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่ชอบโดยเหตุโดยผลแม้รู้อยู่แก่ใจว่าเราหวังดีแต่มันก็ยังไม่ชอบโดยเหตุโดยผลเพราะมันเจือปนด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะอยู่เมื่อยังเจือปนด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะอยู่ก็เป็นธรรมดาที่เราทุกท่านจะพึงพิจารณาต่อไปว่าทำอย่างไรเราจึงจะเห็นเหตุแห่งสิ่งเหล่านี้ก็พยายามนั่งหรือยืนเดินนอนด้วยอุบายหนึ่งอุบายใดที่จะทำใจของตนเองให้ลงได้ให้เห็นว่ามีเหตุมีที่มามีที่ไปแล้วมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้ายังไม่เห็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นแล้วยังไม่เห็นทางที่จะดับเหตุเหล่านั้นอย่าหวังที่จะดำเนินไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้ยิ่งรู้แก่ใจว่าสิ่งทั้งมวลนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ที่ใจเราไม่ได้ไปแก้ที่ถ้าเราไม่มีกำลังของการสงบสงัดจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้มันได้แต่นึกเอาคิดเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่พูดยังไม่จบประโยคมันยังคิดไปอีกอันนี้แสดงว่าจิตมันยังไม่ลงจิตยังไม่เย็นจิตยังไม่ว่างพอเมื่อจิตยังไม่ลงไม่เย็นไม่ว่างพอมันก็แก้ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ถึงบอกว่าการจะถอนความรู้สึกที่ว่าบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยการข่มข่มความรู้สึกตัวเองไว้สะกดความรู้สึกตัวเองไว้แล้วเมื่อจิตมันเย็นลงไปได้แล้วค่อยมาทบทวนเสียใหม่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายได้ว่าใจดีซะก่อนค่อยมานั่งคุยกันหรือมีอะไรก็คุยกันให้รู้เรื่องรู้ราวในขณะที่ใจสบายถ้าจิตใจยังไม่สบายเราก็พูดไปในการลักษณะก่อกรรมสร้างเวรต่อไปเรื่อยๆถึงบวชหยุดนิ่งสงบอยู่จะทำให้เราเห็นเหตุแห่งความจริงในใจของตนเองว่าการปฏิบัตินั้นเน้นในเรื่องของความสงบเป็นพื้นฐานการที่จะวางอะไรได้การจะข่มอะไรได้การจะฝืนอะไรได้การจะสกัดกั้นอะไรได้ต้องอาศัยการข่มการฝืนการสะกดไว้จนถึงที่สุดเมื่อจิตเย็นลงไปแล้วค่อยมานั่งพิจารณาใหม่ก็จะได้เหตุของการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวว่าทางปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของทุกข์ก็อาศัยการกำหนดรู้ในเหตุอาศัยการกำหนดรู้ในเหตุเมื่อรู้ในเหตุนั้นได้แล้วค่อยกำหนดในทางที่จะแก้ในเหตุนั้นแล้วเมื่อแก้ได้แล้วทางดำเนินต่อไปข้างหน้าก็ดูจะง่ายขึ้นอาศัยที่ตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อมรรคผลในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่เมื่อสติสัมปชัญญะกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ นานเข้านานเข้าความรู้สึกทั้งหมดก็กลายเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเย็นเพราะการเก็บไว้อยู่ไม่ส่งไปข้างนอกอาศัยเสียงเป็นอารมณ์อาศัยรูปเป็นอารมณ์อาศัยการกำหนดบริกรรมเป็นอารมณ์หรือการเพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างใดเป็นอารมณ์หรือจะจับลมเข้าลมออกเป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งของสติของสัมปชัญญะสิ่งเหล่านั้นต่างก็เป็นการกำหนดให้เย็นเมื่อเย็นแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องโปร่งโล่งความรู้ความเข้าใจก็มีอยู่ในหมู่คณะผู้ฝึกผู้ปฏิบัติวันเวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่ตั้งใจจะต้องไหว้พระสวดมนต์เย็นทุกวันพระทุกวันศุกร์ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่มีอยู่จะพึงหวังได้ด้วยอุบายที่จะยังจิตใจให้สงบโดยการมาฝึกมาปฏิบัติจากข้อคิดที่ได้ฟังจากการเก็บเล็กผสมน้อยที่ได้ดูที่ได้รับรู้จะเป็นเหตุยังใจของท่านทั้งหลายได้เย็นลงด้วยอำนาจความจงใจตั้งใจที่มาอบรมบ่มใจของตนด้วยอำนาจทานศีลสมาธิเป็นหลักหวังได้คือตัวปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อความรู้โทษรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์โดยตรงแท้ตามความเป็นจริงหวังได้คือการไม่จองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาให้มวลหมู่มนุษย์และสัตว์ได้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันวันเวลาที่กำหนดไว้ก็สมควรตอนแต่นี้ไปก็ขอให้พร้อมกันได้ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์แม้ว่าจะกำหนดด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างก็เป็นเครื่องยึดอยู่ของจิตใจการกำหนดอยู่แม้จะดูว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็เป็นเครื่องยึดอยู่ของใจการกำหนดไว้โดยกำหนดลมหายใจเป็นที่ตั้งหรือที่ถนัดสะดวกที่กล่าวว่าเพ่งอยู่เพียรอยู่กำหนดอยู่ล้วนแต่เป็นเหตุที่ยังจิตใจให้สงบแม้แต่การฟังก็เป็นอุบายทำใจสงบการกำหนดคิดอ่านทบทวนเรื่องต่างๆเมื่อจิตใจว่างจิตใจวางจิตใจเย็นแล้วค่อยคิดค่อยอ่านค่อยทบทวนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอุบายยังใจให้เกิดเหตุคือตัวปัญญาภายตัวปัญญานั้นสุขุมคำพีละภาพเมื่อเหตุมีอย่างนี้ก็แสดงว่าอุบายใดที่จะยังความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดอุบายนั้นเป็นอุบายยังใจให้สุขุมละเอียดขึ้นตามแนวการฝึกการปฏิบัติจิตใจนั้นจึงเย็นลงจิตใจนั้นจึงวางลงเข้าถึงโดยเนื้อแท้ธาตุแท้ของจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะปฏิบัติที่ฝังลกรากความมีเหตุผลความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับใจสิ่งเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมฝึกเพียรฝึกพยายามฝึกตั้งใจด้วยอุบายหนึ่งอุบายใดล้วนแต่เป็นอุบายที่ผูกจิตผูกใจให้อยู่จึงไม่ต้องสงสัยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเร็วอะไรช้าอะไรสูงอะไรต่ำไม่มีเร็วมีช้าไม่มีสูงไม่มีต่ำมีสภาวะที่เราพึงกำหนดได้เป็นอย่างเดียวกันจะด้วยราคะจริตศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกะจริตต่างก็มีพอๆกันทั้งนั้นไม่ได้มีใครมีน้อยมีมากมีพอๆกันทั้งนั้นมันเกิดคนละเวลาบางอย่างส่วนหนึ่งก็ศรัทธาบางอย่างส่วนหนึ่งก็ไม่ศรัทธาบางอย่างส่วนหนึ่งก็กำหนัดยินดีบางอย่างส่วนหนึ่งก็ไม่กำหนัดยินดี บางอย่างส่วนหนึ่งก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบบางอย่างก็หลงบางอย่างก็ไม่หลงรู้ก็รู้บางอย่างบางอย่างไม่รู้ความไม่เข้าใจย่อมมีความแตกต่างกันอยู่โดยทั่วไปมีความแตกต่างกันอยู่โดยทั่วไปมีความแตกต่างกันอยู่โดยทั่วไปฝึกให้รู้ฝึกให้เข้าใจว่าศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตมีกันครบทุกคนนั่นแหละใครบ้างที่ไม่เคยวิตกวิจารใครบ้างที่ไม่รู้รู้คนละอย่างแต่นี่มาพิจารณาในความเป็นกลางกับตัวเองจึงเห็นความแตกต่างกันในลักษณะอย่างนี้ความสงบเป็นพื้นฐานของความว่ามีปัญญาปัญญาจะมีประโยชน์มากต่อมีความสงบเป็นแรงสนับสนุนความสงบจะง่ายก็เพราะมีอำนาจทานศีลเป็นหลักสนับสนุนศีลจะดูว่าง่ายสะดวกก็เพราะอำนาจของทานทานศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเมื่อว่าแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นส่วนลึกของใจน่ะไม่ต้องซื้อส่วนลึกของใจน่ะไม่ต้องขอพอจิตใจสงบลงแล้วก็เห็นเป็นแนวเดียวกันหมดพอจิตใจสงบลงแล้วก็ได้ความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อจิตใจสงบลงเมื่อจิตใจว่างลงเมื่อจิตใจเย็นลงพึงเข้าใจเป็นแนวเดียวกันพึงรู้ได้เป็นแนวเดียวกันถ้าได้ว่าจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างจิตวางก็รู้ว่าจิตวางจิตเป็นธรรมจิตเป็นกลางก็รู้อยู่ที่จิตตัวเองนั่นแหละผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติจึงเข้าใจตัวเองดีว่าทะเลถลายหรือว่าไรสาระไม่มีสาระก็รู้ตัวเองดีประเภทที่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปเรื่อยนึกว่ายังแข็งแรงนึกว่ายังนานนึกว่ายังมีเวลาพอหนักๆเข้านึกว่ายังไม่มีเวลาพอไม่มีหนักๆเข้าก็บอกว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยเราก็คงทำอย่างเขาไม่ได้ล่ะคราวนี้ก็เกิดการท้อถอยในเรื่องปฏิบัติพอทำปีหนึ่งก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วนึกว่า3เดือน3ปี7เดือน7ปีก็แล้วเลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากหนักใจเลยทนไม่ไหวกับการที่จะปฏิบัติทั้งความจริงนะต้องขัดทุกวันต้องแต่งทุกวันต้องแต่งทุกวันต้องขัดทุกวันอุปมาเหมือนกับบ้านที่เราอยู่รถที่เราใช้ที่ทำงานที่เราใช้แต่เราก็จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันไม่ได้จ่อจงทำวันเดียวแล้วเลิกทำความสะอาดไม่ได้จ่อจงทำความสะอาดปีละครั้งต้องทำความสะอาดทุกวันทุกวันเพื่อไม่ให้ธุลีของใจที่กล่าวว่าเครื่องเศร้าหมองของใจเกิดขึ้นจึงพยายามทำความสะอาดทุกวันปัดฝุ่นทุกวันพร้อมนาศรัทธาราคะโทสะโมหะพุทธิวิตกะต่างก็เกิดอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกวันถ้าไม่ตั้งใจตามระวังรักษาไม่ตั้งใจทบทวนพิจารณาไม่ตั้งใจทำความเข้าใจในเหตุนั้นๆก็ลำบากลำบากใจลำบากใจที่จะรู้ได้ลำบากใจที่จะเข้าใจได้ลำบากใจที่จะรู้เรื่องต้องปัดทุกวันต้องกวาดทุกวันต้องทำความสะอาดทุกวันเช่นเดียวกับทานอาหารทุกวันกินทุกวันถ่ายทุกวันเกิดทุกวันตายทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันจากทุกวันเป็นสัจธรรมที่ไม่ต้องสมมุติเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องขอหรือมีข้อแม้ข้อต่อรองกับเรา ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นกับใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าสิ่งทั้งมวลนั้นนี้ไม่พ้นหลีกเล่นไม่ได้เป็นสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ที่กายกับใจทุกรูปทุกนามเห็นเป็นแนวเดียวกันหมดมากำหนดอยู่อย่างนี้มารู้อยู่อย่างนี้มาเห็นอยู่อย่างนี้ความเข้าใจจึงละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นเยือกเย็นขึ้นจึงกล่าวว่าเป็นธรรมะภูธรรมะที่ตั้งอยู่ในวัฏฏิติภูตังเป็นสิ่งที่เราต้องทำความสะอาดเราทุกวันเพราะความชอบนะแสดงออกได้ตลอดเวลาไม่ชอบก็แสดงออกได้ตลอดเวลาพอใจก็แสดงออกได้ตลอดเวลาไม่พอใจก็แสดงออกได้ตลอดเวลาความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบชังรักเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีเวลาฝึกปฏิบัติจึงรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านี้พอมีอะไรผิดปกติเกิดเราก็รู้เท่าทันแล้วพอมีอะไรผิดปกติเราก็เกิดความเข้าใจแล้วเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะเราฝึกมาดีเราจึงรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเราจึงเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเมตตาก็เต็มด้วยเหตุด้วยผลกรุณาก็เต็มด้วยเหตุด้วยผลมุทิตาและอุเบกขาก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดผู้ที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงมีความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมีลักษณะที่พอจะวางอะไรได้วางอะไรได้วางได้ทุกอย่างไม่หนักหนาไม่ลำบากก็เรียกวางได้ทุกอย่างไม่หนักใจวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเกิดอยู่ที่ใจเรียกวางได้วางไว้ได้ไม่มีอะไรที่วางไว้ไม่ได้วางไว้ได้หมดยกขึ้นแล้ววางไว้พิจารณาแล้ววางไว้จิตจึงเห็นลักษณะความเป็นธรรมในจิตตัวเองหากจะพิจารณาในความดีก็มีดีกับทุกอย่างหากจะพิจารณาความเสียก็มีเสียทุกอย่างปัญญาก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นที่เราฝึกมาปฏิบัติมาจึงเต็มด้วยเหตุด้วยผลอาจจะแย้งจะขัดอาจจะไม่แย้งไม่ขัดก็ดูที่ว่ากิเลสของเรานั่นแหละถ้าจะแย้งจะขัดก็กิเลสเราถ้าไม่แย้งไม่ขัดก็ความเป็นธรรมมันผุดอยู่ที่ใจเราเกิดความเข้าใจแล้วไม่ขัดไม่แย้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหมดที่ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังสมาธิถึงพร้อมอบรมสมาธิได้ดีแล้วผู้นั้นยอมรู้ได้ตามความเป็นจริงแสดงว่าสมาธินี่เป็นบาดฐานของทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะสงบลงด้วยการฟังสงบลงด้วยการกำหนดอยู่เพ่งอยู่เพียรอยู่เป็นอุบายใดก็ตามเถอะต่างก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วมันเต็มแล้วมันล้นจะยากไม่ยากมันก็เหมือนกันจะขอไม่ขอก็เหมือนกันอุปมาเหมือนกับทานเข้าไปถึงที่สุดจะบอกว่าอิ่มหรือไม่อิ่มถึงเวลาก็หยุดไม่มีท่านผู้ใดจะนั่งทานเช้ายันเย็นได้ถึงเวลาก็รู้ตัวเองต้องเลิกถึงว่าเมื่อไรที่ไหนก็รู้ตัวเองนั่นแหละจะมากน้อยก็รู้ตัวเองนั่นแหละการผุดขึ้นหรือการหลุดขึ้นในใจของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมผุดขึ้นในใจหรือว่าบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่ตาดูหูฟังและการอยู่ใกล้สัมผัสได้ความเข้าใจนะเห็นตรงตามความเป็นจริงความเข้าใจนะรู้ได้ตามความเป็นจริงความเข้าใจนะรู้ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่แย้งไม่ขัดไม่มีส่วนใดที่เป็นสิ่งที่หนักใจไม่ว่าโดยส่วนของธรรมะปฏิบัติต่างก็ตรงต่อความตั้งใจดั้งเดิมทั้งหมดหยาบก็เห็นละเอียดก็รู้ว่าเราขัดเราฝึกทุกวันจึงรู้กิเลสของแต่ละคนกิเลสของตัวเอง ที่ว่ารู้อดีตรู้อนาคตรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้ถึงที่สุดคือการสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสของตัวเองว่าเรากิเลสเบาบางหรือกิเลสหยาบว่าเรายังหยาบหรือว่ายังละเอียดแล้วเราก็รู้ตัวเองดีเราเข้าใจในตัวเราดีว่าเราหยาบละเอียดปานกลางแค่ไหนการสัมผัสรู้ได้จากการกระทบกระทั่งวัดจากสิ่งที่มีอยู่ที่ว่าได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้นั่นเราวัดจากสิ่งเหล่านั้นถ้าใจเรานั้นปฏิบัติถึงไม่ถึงอยู่ไม่อยู่ถ้าว่าดีก็ดีทุกอย่างถ้าว่าเสียก็เสียทุกอย่างถ้าว่าพอก็พอทุกอย่างถ้าว่าไม่พอก็ไม่พอทุกอย่างใจเรานั้นเป็นคนกำหนดเองไม่ใช่ใครคนไหนกำหนดให้ถึงบอกว่าชอบชอบทุกอย่างไม่ชอบก็ไม่ชอบทุกอย่างไปก็ไปได้ทุกที่ไม่ไปก็อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งมันเป็นอะไรมันเป็นลักษณะของความต้องการอันเกิดด้วยอำนาจกิเลสตัณหามายาของมนุษย์ทั่วไปเป็นกันอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าไม่ได้ติดใจเพราะมันเป็นเรื่องของการสะสมสั่งสมหมักหมมมามากต่อมาแต่เราคนยังเห็นความแตกต่างกันคนเราขอเห็นความแตกต่างกันไกลฝึกมาอย่างหนึ่งไม่ได้ฝึกมาอย่างหนึ่งที่ฝึกมาดีก็อย่างหนึ่งที่ฝึกมาไม่ดีก็อีกแบบหนึ่งฝึกมาดีอย่างหนึ่งฝึกมาไม่ดีอย่างหนึ่งพึงรู้ได้พึงสังเกตได้ว่าจิตใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจิตใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พึงรู้ได้พึงเข้าใจได้พึงเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดพึงรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อจิตมีอำนาจมีจิตมีวาสนามีบารมีจิตก็จะยังรู้ดีชั่วบาปบุญคุณโทษรู้ว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงออกไม่ควรแสดงออกคำว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นนั้นมีอยู่กับใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีลักษณะทะลุปูโปร่งในตาดูหูฟังใจรับรู้แทนที่จะขัดจะขวางความรู้สึกก็กลับตรงกันข้ามพอเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาว่านี่คือความเป็นปุถุชนทั่วไปสามัญชนปุถุชนมีอย่างนั้นไม่ได้ไปติดใจไม่ได้ไปหลงไหลไม่ได้ติดใจหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ติดใจหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นความจริงคือธรรมนั้นจึงผุดขึ้นที่ใจเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อตั้งใจแล้วก็ได้รู้แก่นแท้ของศาสนารู้แก่นแท้ของความจริงที่มีอยู่หยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรเราไม่ใช่ประเภทติดจนไม่รู้อะไรติดคล้องไม่รู้อะไรคล้องแวะไม่รู้อะไรแวะควรต้องรู้ไม่ควรต้องรู้การนั้นชุมชนนั้นบุคคลเช่นนั้นสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นถ้าเรารู้จักยกเมื่อเรารู้จักยกเราก็เห็นความเป็นธรรมรู้จักยกรู้จักย่อรู้จักวางรู้จักวางรู้จักเย็นพอยกขึ้นได้แล้วทุกอย่างก็เห็นเป็นธรรมอย่างนั้นถึงบอกว่าการไหนควรติดการไหนไม่ควรติดการไหนควรยึดการไหนไม่ควรยึดปัญญาก็คอยทบทวนอยู่ตลอดถ้าไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องของคนอื่นไม่ควรเข้าไปจมไปติดอยู่เพราะเรื่องของชาวบ้านใช้ปัญญาใช้พิจารณาใช้ความเข้าใจที่มีอยู่โดยเนื้อแท้โดยละเอียดเห็นเป็นสาระเป็นแก่นสารพึงกำหนดไว้ด้วยความเข้าใจพึงรู้ไว้ด้วยความเข้าใจจิตใจตรงนี้ก็จะอย่างไว้ซึ่งเหตุและผลที่พยายามฝึกทุกอย่างก็เพื่อให้เหมาะสมกับการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมไม่แย้งให้ขัดไม่ขัดในข้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่ได้ฝึกเพื่ออย่างอื่นฝึกเพื่อให้รู้ได้ตามความเป็นจริงของสภาพสิ่งเหล่านั้นควรจะโอนอ่อนผ่อนตามควรจะยืดหยุ่นควรจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อไม่เกาะเพื่อไม่ติดเพื่อไม่คล้องไม่เศร้ามองให้คุณมัวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญญาจึงเกิดความเข้าใจว่าหลักมีลักษณะเป็นอย่างนี้ ถ้ารู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งนั้นเป็นเหตุที่ยังภาคปฏิบัติให้ดีขึ้นไม่ได้รู้เพื่ออย่างอื่นถ้ารู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งความจริงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อไรความสมบูรณ์ของสติสัพพัญญะอยู่กับกายกับใจแล้วเมื่อนั้นก็ดูว่าเราอิสระไม่ต้องตั้งชื่ออะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องมีอะไรตะโกนดังๆความเป็นอิสระของเราก็เกิดขึ้นกับใจเราเองก็ได้ปลอดเวรปลอดภัยปลอดทุกอย่างที่กล่าวว่ามีชีวิตจริงที่สมบูรณ์ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมถึงบอกว่าการจะถือต้องดูว่าควรถือไม่ควรถือการนั้นบุคคลนั้นชุมชนนั้นสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นการจะวางก็ต้องดูว่าบุคคลนั้นเช่นนั้นสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นฐานะอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จะถือกับไม่ถือจะวางกับไม่วางต้องใช้ปัญญาไม่ใช่วางจนเลอะไม่จนถือจนตัวโก่งจนหนักปัญญาต้องรู้การใดเวลาใดไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องจูจีจุกจิกก็จะกลายเป็นเรื่องขี้บ่นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วตัวเองก็เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นให้ทานเสียดายรักษาศีลกลัวตายภาวนากลัวโง่ความละเอียดของใจยังไม่เกิดขึ้นก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเลยวิ่งวุ่นไม่มีที่สิ้นสุดหาคนคุยพูดความจริงมันหยุดอยู่แค่กายกับใจเท่านั้นแหละพอหยุดลงที่กายกับใจเราเห็นที่สุดของธรรมทั้งหมดว่าอยู่ตรงนี้ลงบางอ้อตรงนี้ลงบางอ้อตรงนี้พอเห็นกายกับใจลงบางอ้อทันทีอ๋อจริงๆความอยากของทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนกันชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าไม่ดีกิเลสของคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยตามความรู้สึกของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นนับวันเศร้าหมองนับวันขุ่นมัวถึงบอกว่าต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีตัวกั้นตัวปิดมีตัวสะกิดกั้นหัวใจเจ้าของได้อย่างน้อยก็มีหลักมีธรรมะเตือนใจเจ้าของว่าอะไรมากมากกว่านี้มีอะไรอะไรมากกว่านี้ถึงเตือนสติของตัวเองเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดอะไรมากกว่านี้คอยย้ำคอยเตือนคอยสอนจะบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดกับใจตนเองแล้วส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะเตือนตนสอนตนจนในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติดีขึ้นใช้การฝึกฝนขัดเกลาอยู่อย่างต่อเนื่องใช้การรอล้อมด้วยอำนาจของศีลของธรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงเห็นความเป็นสัจธรรมในใจเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อขัดเมื่อเกลาได้อย่างนี้จิตใจเราก็ค่อยละเอียดลงละเอียดลงหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนเราก็เห็นความจริงในใจเราก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าสัมผัสการไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งหมดมีอยู่กับใจที่ฝึกที่ปฏิบัติก็รู้ว่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารยกสุดท้ายก็เหมือนกันจะเที่ยววุ่นวายยุ่งยากขัดข้องเศร้ามองไปถึงไหนก็รู้ว่ายกสุดท้ายนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นยกสุดท้ายไม่มีอะไรทั้งนั้นปัญญาก็รู้ได้เป็นแนวเดียวกันถึงว่าเหนือจนตายตะวันออกยันตะวันตกเหนือตายตะวันออกอีสานเห็นเท่านั้นรู้เท่านั้นเป็นเพียงกำหนดด้วยวันเดือนปีว่ามีเท่านั้นสถานที่บุคคลชุมชนเท่านั้นกิเลสของคนน่ะต่างหากมันเป็นคนเขาไปยึดอยู่อย่างนั้นเตือนอยู่อย่างนั้นดูกิเลสของคนอย่าไปดูที่อื่นไม่มีที่ไม่มีทางที่ไหนนะกิเลสคนน่ะเป็นคนกำหนดสวยก็ตรงนั้นกิเลสก็ตรงนั้นไม่ชอบก็ตรงนั้นความไม่เข้าใจความไม่รู้ของคนจึงมีผิดมีถูกเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เรื่อยๆเป็นกังวลเป็นสงสัยเรื่อยๆเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนถ้าหมดสิ่งเหล่านี้ปัญญาก็ละเอียดขึ้นในใจของตนเองเราก็จะรู้ว่าการเดินมรรคผลในภาคปฏิบัติก็จะรู้ชัดเห็นชัดกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องถามว่าอะไรเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานพอเปลี่ยนอยู่พยายามอยู่ความละเอียดความเกลี้ยงเกลาในใจมันก็ผุดขึ้นมาในหัวใจเจ้าของเองอะไรเป็นรูปฌานอรูปฌานไม่ต้องถามเวทไม่ต้องไปถามถึงได้ตรงไหนได้ฌานอะไรได้บทอะไรไม่ต้องไปถามว่าได้ปฐมอะไรว่าได้มัธยมเพราะเราไม่ได้เรียนเอาปฐมมัธยมเราเรียนเอาหลุดเอาพ้นเราไม่ได้เรียนเอาติดอยู่แค่นั้นชื่อน่ะมันเป็นเพียงสมมุติพูดออกมาเป็นสัญญามายากำหนดไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนั้นจริงๆไม่ต้องพูดแต่จิตมันลงเป็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นแหละมันไม่ต้องถามว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรเหมือนกับทานอิ่มแล้วไม่ต้องถามว่าอาหารอะไรความอร่อยอธิบายไม่ได้รสชาติของธรรมะเมื่อเกิดขึ้นกับใจอธิบายไม่ได้ไม่ต้องมาไล่เรียบเรียงว่าต้องจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ปัญญามันก็ค่อยเกิดตามดูตามรู้อยู่ตลอดตามระวังรักษาอยู่ตลอดความหงุดหงิดงุนงานในใจอย่าของไม่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะจะถามว่าเป็นอะไรเป็นทุกอย่างจะถามว่าได้อะไรได้ทุกอย่างจะถามว่ามีอะไรมีทุกอย่างจะถามว่าเกิดอะไรได้อะไรมีอะไรมีเกิดทุกอย่างในส่วนลึกของใจมีลักษณะเป็นอย่างนั้นพึงพิจารณาพึงทำความจริงให้ผุดขึ้นกับใจอย่าของจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตสว่างก็รู้ว่าจิตสว่างจิตมันว่างมันวางก็รู้ว่าจิตมันว่างมันวางธรรมนั้นจึงผุดขึ้นที่ใจในลักษณะอย่างนี้ธรรมจึงเห็นแจ้งเห็นจริงจริงที่ใจอย่างนี้ใช้การฝึกการเกี่ยวเข็นการขัดเกลาการทางทางทุกวันได้เอารูปเป็นอารมณ์เอาเสียงเป็นอารมณ์เอาการติงเตือนตนของตนเป็นที่ยึดของใจว่าเรานั้นไม่ได้เอาอะไรนะรู้เพื่อละนะไม่ใช่รู้เพื่อยึดนะรู้เพื่อทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งทุกข์มีแค่นั้นแหละที่สุดของทุกข์อยู่แค่นั้นคือความไม่รู้ของมนุษย์ถ้ารู้แล้วมันไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรจะดูว่ามันมีสภาวะทรงสุดเกิดอยู่ดับตามอารมณ์เท่านั้นเองลักษณะกระแสความคิดจึงมีลักษณะตามอยู่ตลอดถึงบอกการใดควรยึดการใดไม่ควรยึดการใดควรวางการใดไม่ควรวางต้องดูบุคคลชุมชนสภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่มีอยู่เราจะเห็นความจริงในใจของว่ามีลักษณะอย่างนั้นจะด้วยศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดหลับคืออย่างเดียวกันหมดหิวคืออย่างเดียวกันหมดตายคืออย่างเดียวกันหมดแก่ก็แก่คืออย่างเดียวกันหมดเจ็บก็เจ็บคืออย่างเดียวกันหมดแตกต่างลักษณะอาการสถานที่เท่านั้นเองทำเมื่อเกิดขึ้นกับใจแล้วจะเห็นความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดใครเล่าจะปฏิเสธความจริงที่มีอยู่เมื่อจิตใจนั้นสงบลงแล้วมันย้อนดูเห็นความเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดเอโกธรรมโมมีความเป็นหนึ่งเหมือนกันหมดเอโกจิตโจเมื่อรวมลงแล้วเป็นอย่างเดียวกันหมดใครจะบอกว่าจิตสงบเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เป็นยังไงก็คือมันรู้ตัวเองนั่นแหละคือมันรู้ชัดเห็นชัดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันว่างมันวางอยู่จากภาระธุระข้างนอกวางจากงานบ้านสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งที่ถูกสมมุติจิตมันตัดกระแสจากสิ่งเหล่านั้นมันเหลือแต่ตัวรู้ที่นิ่งอยู่อย่างนั้นแม้แต่รู้สิ่งใดก็รู้อยู่สิ่งนั้นแม้แต่เห็นสิ่งใดก็เห็นอยู่สิ่งนั้นความเป็นหนึ่งคือธรรมย่อมผุดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้จึงไม่ต้องสงสัยว่าจิตนั้นได้มรรคได้ผลคืออะไรจิตนั้นเป็นมรรคเป็นผลเป็นอย่างไรวิราคาวิมุตติเมื่อไม่กำหนัดยินดีความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นในสิ่งนั้นนิมินดังวิรัจติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นความไม่กำหนัดยินดีก็ตามมาแสดงถึงความจริงผุดขึ้นอย่างนั้นแหละปิมุตตสมิงวิมุตติมีติญาณังโหติขีนาชาติเห็นความจริงอย่างเดียวกันหมดเมื่อหลุดก็รู้ว่าหลุดเมื่อพ้นก็รู้ว่าพ้นเมื่อสิ้นก็รู้ว่าสิ้นในความรู้สึกตัวเองรู้ดีใครเขาจะไปรู้มากกว่าตัวเราว่ากิเลสเหลือไม่เหลือยาไม่ยาธรรมจึงเป็นสิ่งที่เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวสิทธิอสุทธิอสุทธิบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นานโยอันยังมิโซทะเยไม่มีใครจะมานั่งรับรองให้ใครบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พอวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จึงตรงต่อความเป็นจริงการกำหนดอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเหตุยังใจให้สงบการคิดค้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการทำตัวจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจยอมรับเหตุผลสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจข้อวัดปฏิบัตินั้นได้ชื่อว่าเป็นธรรมอยู่กับใจหวังได้คือการปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติคือไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นอยู่ว่าให้หมู่มนุษย์และสัตว์ได้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันวันเวลาที่มีอยู่ก็พึงกำหนดไว้ตามสมควรถ้ามีเวลาก็ออกไปเดินเรียนยา
1: พระบรมร ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทานสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: น้ำเหนือจอกรุงเทพมหานครนักวิชาการชี้จุดใหญ่คุมคันกั้นน้ำและเร่งระบายน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณและเตรียมเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลเข้ามาใกล้พื้นที่รังสิตแล้วโดยแนวทางรับมือสำคัญคือการใช้คันกั้นน้ำทางด้านเหนือของกรุงเทพเพื่อสกัดและควบคุมทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างไรก็ตามแนวคันกั้นน้ำบางจุดยังมีช่องว่างหรือจุดที่เรียกว่าฟันหลอซึ่งต้องใช้กระสอบทรายเข้ามาเสริมปิดกั้นทำให้การดูแลแนวป้องกันน้ำเป็นภารกิจสำคัญในช่วงที่มวลน้ำเหนือเคลื่อนตัวลงมาการจัดการน้ำเหนือแตกต่างจากการรับมือน้ำฝนในกรุงเทพเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเปรียบเสมือนน้ำในแอ่งที่ต้องเร่งสูบออกขณะที่น้ำเหนือเป็นมวลน้ำจากภายนอกซึ่งต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่และหาทางผันหรือระบายออกไปยังปลายทางชี้ทางเลือกผันน้ำมีข้อจำกัดต้องรักษาคันกั้นน้ำสำหรับการผันน้ำไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพื่อระบายออกทะเลนั้นมีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำโดยฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีนขณะที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นกันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพและออกสู่อ่าวไทยจึงเป็นแนวทางที่มีการพิจารณาในสถานการณ์ขณะนั้นแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มวลน้ำสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
10: เจาะน้ำปลานิดๆโดยน้ำตาลเส้นหน่อยใส่พริกป่นทีละน้อยอร่อยจังเลย
9: พี่ก้อยเขากินอะไรน่ะ
10: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไง
9: พูดใหม่อีกทีสิก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจ้ะราดกับลาดความหมายไม่เหมือนกันถ้าลาดลอลิงหมายถึงที่ลาดที่เอียงลงไปส่วนราดรอเรือหมายถึงเอาของเหลวเทราดลงไปเช่นราดน้ำราดหน้า
10: เข้าใจแล้วถ้าพูดตัวรอเรือลอลิงไม่ชัดความหมายก็จะเปลี่ยนไป
9: ถ้าพูดผิดก็อดกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะ
10: ขอบใจจ้าที่เตือน
9: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าคำว่าราดใช้รอเรือแต่ทางลาดเอียงคำว่าลาดใช้ลอลิง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติได้อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความงดงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำส่วนบริการท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยอุทยานแห่งชาติสิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 3,850 คนขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมเช่นเดียวกันโดยนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบกับปัญหาปะการังฟอกขาวจึงจะต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังได้ฟื้นตัวและสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ปีนี้จะเปิดให้พักค้างแรมในรูปแบบเต็นท์พักที่อ่าวช่องขาดก่อนที่จะเปิดให้เข้าพักในพื้นที่อ่าวไม้งามเนื่องจากคลื่นลมด้านทิศตะวันตกยังไม่สงบและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นจะเปิดที่อ่าวไม้งามในวันที่24พฤศจิกายนนี้การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงา
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนใส่ชุดไทยก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนได้
14: ประชาชนจะหมดอายุแล้วนี่อยากจะใส่ชุดไทยแบบอเจ้าไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนใหม่จังเลยจะได้สวยๆทำได้หรือเปล่านะ
15: อยากทำก็ทำได้ค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามใส่ชุดไทยหรือว่าชุดย้อนยุคทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่การแต่งชุดไทยนะคะต้องไม่สวมมงกุฎหรือชฎาเพราะถือว่าเป็นการสวมหมวกหรือว่าสวมผ้าโพกศีรษะที่เป็นข้อห้ามของกรมการปกครองค่ะและการถ่ายภาพบัตรประชาชนนะคะจะต้องเปิดเผยทั้งใบหน้าหน้าผากคิ้วตาจมูกปากและคางให้ชัดเจนค่ะ
14: ดีจังเลยต้องไปเช่าชุดไทยแบบอเจ้ามาใส่แล้วล่ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเตรียมจัดงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์ชวนสายแคมป์สายชิลสายกาแฟประชันชาชักกาแฟท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง 6-8 พฤศจิกายน 69ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์โดยมีนางสาวพัชกุลตรีพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569บริเวณเขาโต๊ะพญาวังจังหวัดสตูลในบรรยากาศสบายๆสำหรับสายแคมป์สายชิลและคนรักกาแฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่นำเสนออาหารเครื่องดื่มงานคราฟต์งานศิลปะและดนตรีควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือทั้งรูปแบบงานการตกแต่งพื้นที่กิจกรรมโลโก้และคีย์วิชวลเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความโดดเด่นและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดเมนูกาแฟและเมนูชาชักลีลาเปิดโอกาสให้สายกาแฟและสายชาชักมาประชันฝีมือกันพร้อมด้วยการประกวดวงดนตรีนักเรียนและ cover dance การแสดงจากศิลปินชื่อดังและศิลปินท้องถิ่นร้านอาหารประมาณ40บูธโฟโต้บูธงานคราฟต์และงานศิลปะตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยและการจราจรเพื่อให้งานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์เป็นอีกหนึ่งงานที่ชวนมานั่งชิลจิบกาแฟชิมชาชักฟังเพลงและใช้เวลาสบายๆท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลูกปัด
10: วันนี้ดูพี่ก้อยมีความสุขนะร้องเพลงไปยิ้มไปแล้วเอาอะไรมาร้อยก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เอามาทาบที่คอเดี๋ยวก็เอามาทาบที่แขนสวยจังเลยอ่ะ
11: จริงด้วยสวยจริงๆมีมากมายหลายสีอยากได้มาผูกคอจังผมก็ดีนะ
10: ที่เอามาร้อยนั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
11: อ๋อฉันนึกออกแล้ววันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่าจะร้อยลูกปัดทำเป็นสร้อยคอเตรียมไว้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณแม่พี่ก้อยไงล่ะ
10: อ๋อโหคงเป็นของขวัญที่คุณแม่ถูกใจนะไปเราไปหาพี่ก้อยกันเถอะเผื่อพี่ก้อยจะร้อยลูกปัดมาผูกคอเราบ้าง
11: ลูกปัดคือลูกแก้วหรือหินสีต่างๆเจาะรูตรงกลางแล้วเอาเส้นได้หรือเส้นไหมร้อยทำเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือลูกปัดเขียนลอลิงสระอูกอไก่ปอปลาไม้หันอากาศดอเด็ก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ขึ้นมากันอย่างหนาแน่นเหลือเกินแล้วก็อยากจะบอกนะครับเอกลักษณ์ของคำว่ารำวงย้อนยุครำวงชาวบ้านนะครับต้องรำแบบสวยงามนะครับแล้วก็รอบต่อไปนี้นะฮะตามคำเรียกร้องของคณะแม่ครัวนะฮะมีผู้หวังดีเหมาให้กับแม่ครัวแล้วนะครับในจังหวะรำวง
1: เอาเลยซอยซอยหลงหลงของแม่ครัวเขาต้องอะ
2: ไปแล้วเสียดาย
0: บทเพลงนี้เลยนะครับดอจอปอฮะเชิญครับผม
1: ไอ้ดอจอปอมาอะไรนะซอย
2: เดี๋ยวว่ายังเขาอะไรเข้าลงแล้วล่ะ

0: เศรษฐา
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชน